0: อิงชนะเลิศยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกให้กับเชลซีฤดูกาล 2024-2025 ก่อนจะมาคว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกร่วมกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดแรกวูฟบวกเสมอพาราบอนที่เหลือ10คน0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดริวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์เกมเพย์ออฟชิงโคต้าฟาดแข้งยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมชนะโครนิงเกน2-0 FC อูเทรคชนะเฮเรวิน3-2ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอานัสเซอร์ชนะดามักซี4-1เอาฮิจิฮัดแพ้เอากัสซิยา1-5และเอาเฟฮาแพ้เอาฮิลาน0-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกานะครับพี่นันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

เหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

วยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบกลงพื้นที่กองทัพภาคที่3ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโคกหนองนาและโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการการอพยพและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวจากการกระทำของกองกำลังภายนอกประเทศที่จังหวัดสระแก้วกอรมน.ภาค1จับมือสถาบันจัดการปัญญาภิวัตน์ CPF ประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการเพชรในตมให้เยาวชนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อพร้อมประกอบอาชีพกองทัพบกจัดกิจกรรมนำเยาวชนทัศนศึกษากองกำลังชายแดนเรียนรู้สถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ชาติไทยประชุมสภากลาโหมมอบ12นโยบายเทิดทูนสถาบันปกป้องอธิปไตยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศดูแลสวัสดิการทหารรวมถึงทหารผ่านศึกพร้อมเตรียมส่งดาวเทียมนภา3นภา4สู่อวกาศในปี2572อีโบลาฆ่าชีวิตผู้ติดเชื้อในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น160ศพแล้วขณะมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก670รายพบผู้ติดเชื้อห่างจากศูนย์กลางระบาดไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตรแหล่งข่าวรายงานผู้นำสูงสุดอิหร่านมุตตะบาคาเมเนอีมีคำสั่งห้ามไม่ให้ส่งยูเรเนียมสมรรถนะสูงในระดับที่ใช้ผลิตอาวุธออกนอกประเทศสวนทางกับเงื่อนไขยุติสงครามที่สหรัฐต้องการให้อิหร่านส่งมอบแร่ยูเรเนียมให้กับวอชิงตันพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้มาเริ่มต้นด้วยบทเพลงวันศุกร์นะฮะวันไหนๆก็เป็นวันศุกร์ได้ ขอเพียงแค่ยิ้มทักทายกัน
1: ครับ
0: นะครับส่งความรักความปรารถนาดีถึงกันนะครับวันศุกร์ก็เป็นวันที่หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวบ่ายเย็นๆก็คงจะได้เดินทางเพื่อจะกลับไปหาคนที่รัก
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภากลาโหมโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานสภากลาโหมนะครับเป็นประธานในการประชุมที่ห้องพานุรังสีศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้มอบนโยบายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงกลาโหมทั้งนโยบายทั่วไปแล้วก็นโยบายเฉพาะด้านนะครับให้กับหน่วยขึ้นตรงต่างๆเหล่าทัพเนี่ยนะฮะได้มีการปฏิบัติประกอบด้วย1คือเรื่องของการเทิดทูนสถาบันของชาตินะครับจริงๆเฉพาะด้านเนี่ยเขามี12ด้านด้วยกันเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ด้านที่1ก็คือเรื่องของการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้านที่2คือการปกป้องอธิปไตยในทุกมิตินะครับด้านที่3คือเรื่องของชายแดนก็ให้มีความมั่นคงนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนที่4คือการยืนยันอธิปไตยบนพื้นฐานความชอบธรรมส่วนที่5นะครับคือการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนแล้วก็ส่วนที่6ก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่อาสาจากหน้าที่สู่โอกาสครับ
0: ครับในเรื่องที่7นั้นก็เป็นเรื่องของการพัฒนากำลังพลกำลังสำรองแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเรื่องที่8นั้นก็เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเรื่องที่9สร้างสันติสุขชายแดนใต้ชายแดนใต้นะครับเรื่องที่10เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้เรื่องที่11ดูแลกำลังพลและครอบครัวเรื่องสร้างสันติสุขนี่ข้อที่9นะฮะเรื่องที่9
1: ครับผม
0: แล้วก็เรื่องที่10นี่ดูแลกำลังพลและครอบครัวเรื่องที่11เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกและวีรกรรมทหารกล้าให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพเนี่ยนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของประเทศและประชาชนเป็นศูนย์กลางสำคัญของการปฏิบัติงานครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านก็มีการเร่งนะครับเน้นย้ำเรื่องของนโยบายเร่งด่วนก็มีอยู่5ด้านด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องที่1ก็คือการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับในส่วนที่2คือการขับเคลื่อนนโยบายทหารอาสาส่วนที่3คือการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกแล้วก็การดูแลกำลังพลนะครับส่วนที่4ก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยเสริมสร้างความพร้อมในการเฝ้าตรวจป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตามแนวคิด Joint All Domain Operation ทั้งในมิติทางบกทางทะเลทางอากาศไซเบอร์และมิติการรับรู้ควบคู่กับการบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและการใช้กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแบบทวิภาคีเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนครับ
1: ครับแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับท่านก็ย้ำนะครับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างเช่นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวคิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์อันนี้ครบถ้วนนะคุณสุธี
0: ครับ
1: ถ้าจะเป็นพื้นที่ไหนนะปัจจุบันนี้ในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์อันนี้มีความจำเป็นแล้วนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตามแนวชายแดนครับ
0: สำหรับนโยบายทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสและก็แนวคิด4โอกาสของทหารกองประจำการรัฐมนตรีว่า

0: กำลังพลตามแนวชายแดนแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียสละนะครับให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมสมเกียรติเป็นธรรมแล้วก็มีการกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลกำลังพลถ้าเขามีบุตรมีทายาทตามสิทธิ์เนี่ยก็ขอให้สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
1: ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เน้นแนวคิดพึ่งพาตนเองเพื่ออธิปไตยที่ยั่งยืนโดยให้ทุกหน่วยสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ผลิตภายในประเทศครับส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีทางทหารรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับส่วนประเด็นการจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026นะครับท่านบอกขอให้เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันทางการศึกษาเพื่อเป็นการผลักดันการต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตจริงการจับคู่ทางธุรกิจแล้วก็การขยายโอกาสของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของไทยนะครับสู่ระดับนานาชาติต่อไปด้วยครับ
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เน้นย้ำการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานนี่นะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสนับสนุนการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยใช้กลไกคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่องเป็นเอกภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้ความสำคัญกับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์นะครับการสื่อสารสาธารณะและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นเอกภาพโดยเฉพาะในยุคมิติที่ด้านการรับรู้เนี่ยมันมีผลต่อความมั่นคงของประเทศอันนี
1: ้
0: นะครับท่านก็บอกว่ามีความสำคัญก็เน้นย้ำเนี่ยนะครับควบคู่กับการกำกับดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกำลังพลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมรอบคอบแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของประเทศครับ
1: ครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองท่านก็ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เช่นเดียวกันท
0: ่
1: านก็เข้าใจนะครับพร้อมกันนี้ได้กำชับการรับทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569หรือผลัด1ทับ69เนี่ยนะครับการฝึกทหารใหม่ให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยเฉพาะการป้องกันภาวะฉุกเฉินจากความร้อนหรือว่าฮีทสโตรกนะครับรวมทั้งการลงโทษหรือว่าการลงทันให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด
0: ครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนี่ยท่านบอกให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังนะครับให้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนการช่วยเหลือต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วทันเวลาแล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยร่วมกันทำแอคชั่นแพลนนะครับที่สำคัญก็คือสามารถที่จะติดตามประเมินผลแล้วก็รายงานความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงกลาโหมได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่สำคัญคือต้องตอบสนองต่อความมั่นคงของชาติและประโยชน์สูงสุดของประชาชนภายใต้แนวคิดทำทันทีรวมเป็นหนึ่งจึงชนะครับ
1: ครับที่ประชุมสภากลาโหมยังได้รายงานความคืบหน้าแผนการจัดหาดาวเทียมนภา3และ4ในปี2569นะครับซึ่งมีกำหนดการที่จะส่งขึ้นสู่อวกาศในปี2572โดยดาวเทียมทั้ง2ดวงนี้จะมีคุณสมบัติเพิ่มความคมชัดพิกเซลของภาพถ่ายภาคพื้นดินให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันกองทัพอากาศก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจดังกล่าวนะครับด้วยการปรับปรุงและก็บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนจ่าอากาศและโรงเรียนในเรืออากาศเพื่อให้กำลังพลทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและก็มีความพร้อมในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในห้วงอวกาศที่มีมูลค่านับล้านล้านบาทนอกจากนี้กองทัพอากาศก็ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศหรือว่าสรทอนะครับโดยจะต้องมีการร่างกฎหมายรองรับต่อไปครับ
0: ครับก่อนนะปัจจุบันนี้จะอยู่แค่ในโลกไม่ได้แล้ว
1: ใช่
0: นะครับก็ต้องมีการ
1: ถึงอวกาศเลย
0: อวกาศแล้วนะครับวิเคราะห์วิจัยแล้วก็มีการเตรียมวางแผนในการดำเนินการต่อไปเนี่ยนะครับ
1: ก่อนเข้าข่าวต่อไปลองทักทายแฟนรายการสักนิดหนึ่งสิฮะ
0: ครับก็เข้ามาเป็นกำลังใจกันตั้งแต่ต้นรายการที่ผ่านมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสวัสดิ์ชาดาสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณดวงรักหนองบัวล่างนะฮะแล้วก็มีในส่วนของคุณนิตยาบางกรวยนะครับคุณแนนก็รับฟังอยู่คุณโอ๊ตไฮโรเนี่ยก็รับฟัง
1: คุณสุรศักดิ์
0: ฮะ
1: จากภูเก็ต
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทางกองทั

0: ภาคที่2 FM บุรีรัมย์ด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: คุณลาวขงเจียมนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านที่เข้ามาในขณะนี้คุณสุจิตเครืออินคุณบัวลอยบัวพรหมีคุณหนุนนาหมื่นราชาอีกหลายท่านนะครับอ่ะก็ทักทายขอบคุณมากเลยนะฮะที่ส่งกำลังแรงใจมาถึงเจ้าหน้าที่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำแหน่งชายแดนทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับก็มาดูในเรื่องของต่อไปกันบ้างนะครับเป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับกองทัพบกได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับในโอกาสที่ยูเนสโกในประกาศยกย่องพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีภายในกองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวานนี้โดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมกำลังพลร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
0: ครับประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมกับประกอบพิธีทำบุญตักบาตรนะครับบริเวณด้านหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กล่าวนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามจำนวน100รูปนะครับจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ห้อง221กองบัญชาการกองทัพบกโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน10รูปพร้อมกับถวายพระทหารและก็เครื่องไทยธรรมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทอดผ้าไตรบังสุกุลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลครับ
1: ครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการศึกษาแล้วก็เพื่อความเสมอภาคเนี่ยนะครับซึ่งมีผลงานแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในระดับสากลนานาชาติครับ
0: รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ก็ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้วยพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักษัตริย์10นักษัตริย์ก็คือ120ปีนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2567แล้วก็ทรงดำรงเป็นพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษ
1: ครับ
0: ครบ100ปีวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ2569
1: ครับแล้วก็โอกาสสำคัญที่องค์การยูเนสโกเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศในประการประชุมสามัญวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรองรับการประกาศพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีด้านการศึกษาของพระองค์เนี่ยนะครับก็ทำให้มีการจัดงานมีการดำเนินงานต่างๆเนี่ยมากมายในทุกภาคส่วนเลยทีเดียวครับ
0: ครับนี่ก็เป็นมติที่ยูเนสโกได้รับรองเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความปลาบปลื้มใจ
1: ใช่ครับ
0: ของคนไทยด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณในครั้งนี้ครับจะมีพิธีต่างๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: หลายอย่าง
1: อย่างเช่นพิธีทางศาสนาเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ก็คือวันนี้แหละนะครับ22พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.รู้สึกว่าน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับสักแป๊บหนึ่งขออภัยด้วยนะครับวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนแหมกว่าสายตา นิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: วันศุกร์ที่22พฤศจิกายนนะครับในช่วงเช้าก็คือเวลา 7:00 น.นะครับพิธีส่วนกลางที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปอันนี้เป็นพิธีตักบาตรเนี่ยนะครับ แล้วก็ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยก็ดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงในต่างประเทศก็จะมีที่สถานกงสุลสถานเอกอัครราชทูตต่างๆด้วยแล้วก็ในวันเดียวกันก็คือ22พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับในเวลา 10:00 น.ก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยครับ
0: ครับแล้วก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมมีการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสนี้ระหว่าง22ถึง31พฤษภาคมนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
1: ครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
0: ครับไปดูภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกให้การต้อนรับพลจัตวาหัวหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยและคณะ AOT จากประเทศฟิลิปปินส์ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ที่ห้องรับรองอาคารศรีสิทธิสงครามกองบัญชาการกองทัพบกทั้งสองฝ่ายก็ได้เน้นย้ำถึงกลไกสำคัญภายใต้แถลงการร่วม Joint Statement มุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกระดับตั้งแต่เชิงนโยบายไปถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอันจะนำไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนในภูมิภาคครับ
1: ครับในโอกาสนี้นะครับทางด้านของทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยที่เขาได้มาเนี่ยนะฮะท่านก็ได้กล่าวเน้นย้ำถึงหลักการทำงานของคณะ AOT ที่ยึดมั่นในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสังเกตการแล้วก็รวบรวมข้อมูลอย่างเที่ยงตรงโปร่งใสตามธรรมเนียมตามข้อตกลงร่วมกันเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็ยืนยันว่ากองทัพบกมีความพร้อมแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนตลอดจนอำนวยความสะดวกในทุกมิติเลยทีเดียวนะฮะเพื่อให้การปฏิบัติของภารกิจคณะ AOT บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ตามกรอบของการแถลงร่วมในข้อตกลงความร่วมมือทุกประการซึ่งตรงนี้แหละสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการเป็นรากฐานที่มั่นคงให้แก่กลไกความมั่นคงของประชาคมอาเซียนครับ
0: ครับในช่วงนี้ฝึกน้องๆทหารใหม่นะฮะหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศเลยนะครับก็กำลังฝึกอย่างเข้มข้นหลังจากที่ได้โอเพนเฮาส์นะครับให้ได้พบปะญาติได้ญาติมาเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับก็ฝึกกันต่อไปนะครับพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์เมธาภาคที่2ก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69ณหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่210แล้วก็กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมครับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการติดตามการฝึกตามนโยบายของกองทัพบกเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงความห่วงใยและการดูแลใจใส่ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อกำลังพลในทุกระดับครับ
1: ครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านก็ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดนะครับท่านก็พูดบอกว่าในส่วนของกองทัพเนี่ยคือบ้านหลังที่2นะครับก็ขอให้หล่อหลอมในเรื่องขององค์ความรู้ระเบียบวินัยต่างๆแล้วก็ในเรื่องอันเป็นประโยชน์ให้กับทหารใหม่เนี่ยให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับปลูกฝังความภาคภูมิใจในเรื่องของการรับใช้ชาติพร้อมกันนี้เน้นย้ำขอให้หน่วยฝึกระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อนแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยทางด้านของการฝึกทุกมิติให้กับน้องทหารใหม่ด้วยครับ
0: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีพร้อมคณะนะครับก็เดินทางตรวจเยี่ยมนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่34เพื่อให้หน่วยมีการปฏิบัติในการดูแลเขตสุขาภิบาลแผนเผชิญเหตุและความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลทหารใหม่ในผลัดนี้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนดที่ค่ายขุนเจียงธมิกราชอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับ
1: และก็ไปที่ทางด้านของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6กันบ้างอันนี้จ๊าบมากคุณสุธี
0: เป็นยังไงฮะ
1: ต้องใช้คำว่าจ๊าบเลยนะครับ ทหารใหม่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้ก็20กว่าวันนะครับ เขาเตรียมแนะแนวเส้นทางสู่ความสำเร็จจากพลทหารสู่การเป็นนักเรียนใน10ให้น้องแล้วนะครับ
0: โอ
1: ้นี่นะก็มีในส่วนของการนำนักเรียนใน10ที่มาจากทหารกองประจำการเดิมแล้วเนี่ยมาแนะนำว่าต้องทำอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวในอนาคตต่อไปก็จะมีการติวฟิตซ้อมกันด้วยนะครับก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องคนเล็กของกองทัพบกก็คือทหารใหม่ผลัดที่1ทับ2569นั่นเองครับ
0: จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แม่ทัพภาคที่2และคณะยังได้เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในเขตรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีเพื่อตรวจเยี่ยมและการติดตามปฏิบัติงานของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณปราสาทตาเมือนธมและพื้นที่ช่องเสม็ดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อรับทราบสถานการณ์พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งอีกทั้งยังได้รับมอบเงินสนับสนุนจากกลุ่มคนไทยใจดีชิคาโกสหรัฐอเมริกาแล้วก็คณะศิษย์เก่ารวสส.07ที่ได้ร่วมแสดงน้ำใจแล้วก็สนับสนุนภารกิจในกองทัพครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับท่านก็ขอบคุณนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่ากองทัพภาคที่2เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนป้องกันอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไปครับ
0: ครับท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกครับเมื่อวานนี้บ่าย 2:14 น.นะครับพลโทกิติวัฒน์แจ่มจีรารักษ์ท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกแล้วก็คุณสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการมีการอพยพและก็การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีภัยจากการกระทำของกองกำลังภายนอกประเทศณพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่จังหวัดสระแก้วนะครับ แล้วก็ร่วมชมการฝึกซึ่งเป็นการฝึกร่วมโดยที่จังหวัดสระแก้วร่วมกับหน่วยงานก็คือกรมกิจการพลเรือนกองกำลังบูรพามณฑลทหารบกที่19และกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแล้วก็หน่วยภาคีเครือข่ายครับ
1: ครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อทำให้ในเรื่องของการบูรณาการต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับการฝึกเขามีอยู่2รูปแบบก็คือซ้อมบนโต๊ะกับซ้อมอย่างเต็มรูปแบบนะครับมีผู้เข้าร่วมการฝึกเนี่ย350กว่าคนด้วยกันครับ
0: มีประชาชนหมู่4ตำบลทุ่งพระ45คนเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการฝึกอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับส่วนการฝึกหน่วยบินยุทธวิธีอโนไทยก็มีการฝึกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่3เป็นการฝึกใช้อากาศยานในเวลากลางคืนขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยนะคร
1: ับ
0: ในการช่วยดูแลหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ต่างๆต่อไปนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดักท่าจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เมษาจากเฟลโลเฟลโลครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นเข้าใจกันบ้างไหมจากพี่คิววงฟลัวด้วยครับผมไปกันต่อเลยดีกว่ากับเพลงต่อไปครับคุณผู้ฟังอย่าลืมใครอยากฟังเพลงไหนส่งขอเข้ามาได้2ช่องทางนะจ๊ะเพลงต่อไปนี้ครับผมตามสูตรของ FM Morning Mood เราคุณผู้ฟังเพลงใหม่วรนิจจิตจำใสครับนี่เป็นหนึ่งเพลงที่ฮิมลองเข้าไปส่องในคอมเมนต์ YouTube ของเขาหลังจากที่เพลงนี้เนี่ยเพิ่งถูกปล่อยออกมาได้เพียงแค่7วันเท่านั้นคุณผู้ฟังสิ่งที่คนคอมเมนต์ส่วนมากเนี่ยพิมก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าโอ้ยเพราะมากเพลงดีมากนะครับแต่มีคอมเมนต์หนึ่งชอบมากเลยเขาบอกว่าโอ้โหเพลงสวยมากครับฟังแล้วสบายตาเลยแปลกๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเพลงจะสวยขนาดไหนคุณผู้ฟังส่งประกวดจาก Kiddo's Record ครับ1ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเพนครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่าเออแค่มีเธอแค่ได้อยู่กับเธอวันธรรมดาวันนึงก็กลายเป็นวันพิเศษละบางทีแค่ได้เห็นเธอยิ้มวันที่หม่นหมองของเรามันก็สีชมพูขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือแค่เธอยิ้มจากเพนจ้ะ

ฉันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมเหอฉางซี
3: สวัสดีครับผมเหอเยินโจ
2: คุณกำลังฟัง EFM 94
3: ทุกอารมณ์ดีเพลินดีทุกแนว
4: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง
5: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ขออนุญาตต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเพลงเลยคุณผู้ฟังกลับมาจาก EFM Morning Mood กันต่อนะครับผมอีกหนึ่งเพลงใหม่วรนิจจิตจำสายวันนี้ขอ2เพลงแล้วกันอีกหนึ่งเพลงครับคุณผู้ฟังที่พิมพ์ชอบมากๆเพิ่งปล่อยออกมาเองคุณผู้ฟังซึ่งเป็นผลงานเพลงจากเพื่อนของพี่แมงครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าPiss Me Off จาก Boy in Blues นะคุณผู้ฟังใครชอบเพลงสไตล์แบบ Blues หน่อยแต่ว่ายังมีความโมเดิร์นมีความกึ่งๆทีป๊อปนิดนึงเนี่ยอยากให้ลองฟังเพลงนี้ดูครับผมไปลุยกันเลยกับเพลงนี้กับ Piss Me Off

ใกล้กว่าดาวจากฟรีฮานครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับ Piss Me Off จาก Boy in Blues ด้วยเป็นไงคุณผู้ฟัง2เพลงนี้ต่อกันมันแบบเข้ากันมากเลยเนาะคือ Piss Me Off มันมีความบลูส์ที่แบบไม่ได้ฟังเพลงสไตล์นี้มานานแล้วอ่ะแล้วก็นี่เป็นผลงานเพลงจากศิลปินไทยทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าเพลงเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะคุณผู้ฟังแต่ว่าแบบโหไวบ์มันดีมากเลยแนะนำจริงครับเพลงนี้ Piss Me Off ครับผมแล้วก็ใกล้ก็ดาวอีก1เพลงคุณผู้ฟังจาก Free Hand ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมีความป๊อปร็อครู้สึกว่าเชื่อมกันกับเพลงที่มีความบลูส์มีความคาวบอยหน่อยอ่ะเข้ากันมากๆนะครับ2เพลงนี้ช่วงสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังก่อนที่จะส่งไปต่อกับแชร์ข่าวเช้านะครับวันนี้เข้าใจว่าพี่ๆทั้ง3คนมาครบนะครับผมสำหรับชาวพุทธตูมนะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าพี่ชาวจะใส่เสื้ออะไรมาวันนี้นะครับผมถ้าพี่ชาวใส่เสื้อที่มันออกโทนแดงๆมาเนี่ยพี่อาจจะแวบเข้ามาแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ฟังก่อนจากไปวันนี้ครับผมฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวกินโนเรมิทฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงที่ขอนเข้ามาคุณผู้ฟังครับผมหนึ่งผลงานเพลงแรกครับเป็นผลงานเพลงที่พี่แอนบอกว่าสวยเหมือนกันเพลงนี้นะครับผมจากพิกซี่ครับใหม่ล่าสุดจากพวกเขาเลยกับเพลงที่มีชื่อว่าเชคครับและอีกหนึ่งเพลงจากพี่นนท์ถนนฟิชชิ่งกับพี่เต๋าโยบอยทีเจครับผมจากอัลบั้มโมโนแอนด์สเปกตรัมกับกลัวลืมครับคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงนี้ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ congratulate สำหรับอาร์เซนอลของพีมาด้วยนะเข้าใจความรู้สึกกันไหมคุณผู้ฟังว่ามันยาวนานมากจริงๆกว่าวันนี้จะมาถึงนะฮะวันนี้อย่างที่บอกไปพูดถึงเรื่องฟุตบอลเยอะนิดนึงนะครับผมขอวันเดียวเดี๋ยววันอื่นจะกลับมาคุยเรื่องอื่นกันบ้างละคุณผู้ฟังขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันจันเลยนะคุณผู้ฟังเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยมีไปทำภารกิจนะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นพี่เคมเบิลมาจัดแทนนะฮะเจอพี่วันจันที่ EFM Morning Mood ครับผมวันนี้ทิ้งท้ายด้วย2เพลงเชคและกลัวลืมสวัสดีนะจ๊ะ Shit.

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: งข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรถยนต์แหกด่านกลางถนนเทพรัตน์พุ่งชนรองสารวัตรจราจรสน.บางนาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับและติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้นะครับต้องติดตามขั้นตอนการส่งทำแบบสำรวจภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในภาครัฐให้กับกรมควบคุมมลพิษของกกร.นะครับและกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบอลลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวันกว่า43ล้านบาทได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาครามเขตพระนครกกล.เตรียมส่งขั้นตอนการทำแบบสำรวจภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในภาครัฐให้กับกรมควบคุมมลพิษและติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมเวลา 10:30 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงการปรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่สำนักงานกกพ.อาคารจตุรัสจามจุรีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวันกว่า43ล้านบาทพบเงินสดและชิปแลกเงินรวมกันกว่า7ล้านบาทใจกลางอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับได้เกิดเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดนะครับขาออกช่วงกิโลเมตรที่1ในช่องคู่ขนานบนพื้นที่เขตบางนาจุดเกิดเหตุครับพบรถอเนกประสงค์มิตซูบิชิสีขาวป้ายทะเบียนอุดรธานีสภาพกันชนหน้าพังเสียหายห่างออกไปพบรถจักรยานยนต์ Yamaha Nmax สีขาวป้ายทะเบียนตราโล่นะครับล้มคว่ำสภาพรถพังเสียหายเช่นกันและใกล้กันนะครับพบผู้บาดเจ็บ1นายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อคือร้อยตำรวจเอกทารณนะครับพิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะครับได้เร่งให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจสอบรถยนต์คู่กรณีนะครับพบอาวุธปืนสั้น1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในรถนะครับจึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนควบคุมตัวชายวัยรุ่น2คนไปตรวจหาสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่สน.บางนาก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
5: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีสรรค์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถ
5: มาแล้วจ้า
6: ไอพีมไอพีมยังไม่กลับดิใช่ไหม
7: เออเจอแล้วเมื่อกี้ต้องพีม
8: อ๋อทีมใส่เสื้อบอล
6: เสื้อสวย
9: เสื้อบอลด้วย
7: ครับผม
6: ไม่เป็นไปตามนัดเลย
8: อะไรฉันเป็นนางเอก MV ฉันเป็นลิซ่าฉันใส่เสื้อเหลือง
7: ไม่เสื้อเราเป็นไปตามนัดแต่เสียงเราไม่เป็นไปตามนัด
8: เชียร์บอลเหรอ
6: เสียงขึ้นไปอยู่ข้างบน
7: ทำไมเสียงเราไม่เป็นไปตามนัดเลยอ
10: ่ะวันนี้อากาศมันไม่ค่อยดีเป็นภูมิแพ้
6: ยังไงเนี่ยมะตูม
8: อะไรก็ใส่เสื้อสีเดียวกับลิซ่าใน MV
6: เสื้อบอลน่ะเสื้อบอล
8: ก็ฉันไม่ได้ใส่เสื้อบอลฉันไม่ได้เตะบอลฉันเป็นนางเอก MV
6: ใส่เสื้ออะไรเนี่ยกระแดะกระเดะ
7: โกดัก
6: อ๋อโกดัก
8: ปอมนะปอมกูนะ
6: ครับ
8: ปอมกูนะ
6: ไม่มันเล็กไงผมมองไม่เห็นอ๋อ
7: นะฮะมาเรียบร้อยแล้วแชร์
8: ข่าวเช้า
7: ครับมะตูมนะครับวันนี้ขอบคุณนะ8โมงหรือ10โมงมาด้วยน้องฟ้าคือครึ้มเลย
6: ครับ
7: นะครับผมครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ว่าเราตกเนาะ
6: โทษนะในคอมเมนต์เขาคุยกันเรื่องหุ้นเหรออ
7: ๋อ

0: นี้เดี๋ยวนี
1: ้แล้ว
0: ฮะ
1: แล้ววันที่เราจัดเราเล่ารายงานนางงามสงสัยชุดราตรีกันหรอก็ไม่จำเป็น
0: คือท่านี่มีชุดราตรีก็จะใส่ไง
1: กูแล้วนะกูทำมาให้เดี
0: ๋
1: ยวเอามาให้ใส่ตรงเน
0: ี้
1: ย
0: ให้พี่ชาวลงไปเอาชุดบอลมาให้คุณเปีย
1: มันยังไม่ถึงฟุตบอลโลกเลยอีกต้องเดือนหนึ่งรีบไปไหนกันเนี่ยตื่นเต้นอะไรกันคะเด็กๆ
0: ก็ต้องตื่นเต้นสิเราก็ต้องแบบว่าอยู่ในกระแสไง
1: อยู่ในกระแสอะไรเราไม่ได้ลิขสิทธิ์
0: นี่คาดหวังว่าวันนี้มะตูมจะมาในชุดกีฬาเนาะ
2: ใช่ใช่
0: เสื้อบอลสีเหลือง
2: ฟิตเดอร์เนี่ย
0: แล้วก็กางเกงขาสั้นเหมือนลิซ่
1: าไปหาที่ไหนอะชุดเนี้ยไปหาที่ไหน
0: เนี่ยแค่เสื้อคุณใส่เป็นเสื้อแบบตัวใหญ่คุณก็ผิดแล้วอะคุณบอกว่าคุณแบบ
2: ต้องใส่พอดีตัวอย่างงี
0: ้เออ
1: จริงพี่พูดคิดอะไรกับหนูวะเนี่ยจะเห็นเรือนร่างหนูขนาดนั้นเนี่ย
0: เออก็นิดนึงก็ใหญ่คุณได้โชว
1: ์ไม่ได
2: ้คุณไหนตัวเหมือนแบบคุณไปทำงานบนสงกรานต์
0: อ
2: ่ะ
1: อ๋อ
0: ใหญ่คุณทุ่มเทแบบนั้นบ้าง
1: อันนั้นเขาจ้างไง
2: เอออันนี้เขาก็จ้าง
0: ไอพีมนี
1: ่เขาเหรอ
2: เออ
0: นี
2: ่ไอพีมนี่ได้พีม
1: พีมมาดิพีมมาดูดิ
0: พีมมาดิก่อน
2: นี่เป็นไง
0: นี
1: ่นะฮะเช้าๆรับบรรยากาศนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งปล่อย MV ล่าสุดจากฟีฟ่ามาเลยก็คือน้องลิซ่าอานิต้าและก็เรมาก ับ GoalsGirls, my buddy,
2: my friend. นี่เนี่ยเขาใส่กันหมดแล้วเนี่ย
3: นอนลอนดอน forever ครับ
1: ว้าว
2: นอนลอนดอน forever
0: เฮ้ยพอเป็นพีมมามันดูแบบว่าพีมพุทธชาวมันดูเป็นทีมเดียวกันเน
2: า
0: ะ
2: เออดูโอเคอ่ะดูนัดกันมาอะไรเงี้ย
4: น่าจะเป็นหนวดพี่ม
2: า
4: ดูไหม
2: เ
4: ขาหัวเข็มขาด
0: กระดุมกระดุม
1: นี่คุณทีมอะไรฮะเนี่ย
3: อาร์เซนอลครับ
1: อ๋อปืนใหญ
2: ่ใหญ
1: ่หรอ
0: เขาได้แชมป์ไงเขาได้แชมป
1: ์นะสนามหลวง
2: เออ
1: ไม่แล้วยังไง
0: มาก
1: ยังไง
3: ตอนนี้อยู่ไหนก็ได้ครับ
1: คุณรู้สึกไงบ้างที่คุณเป็นแชมป์หลังจากที่คุณเป็นรองมา3ปีซ้อน
3: ตอนนี้ผมรู้สึกชินแล้วครับที่เป็นแชมป
2: ์นี
1: ่รู้สึกอะไรเป็นในรอบ20กว่าปี
3: ใช่ครับผม
0: โอ้โห
3: ไอ้เด็ก
0: ค
3: นตัวนี้มันวันผมรู้สึกว่าผมชินแล้วตอนน
2: ี้ใช
0: ่กินเม็ดมันมา
3: เดี๋ยวมันต้องเตรียมตัวได้ไปอีกนานๆ
2: น
3: าน
2: นี่2วันพี่ไม่กินข้าวเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: กินก๋วยเตี๋ยวแชมป์อย่างเดียวเลย
0: โอ้โห
2: แล้วมีร้านนี่คือไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องใส่ถุงนะ
0: เดี๋ยว
2: เพราะว่ามีพี่มีถ้วยมา
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวผมลงไปที่รถแป๊บนึงนะ
1: ตายแล้วไม่น่าเสื้อหน้าหรือคือ
3: พี่เราแต่เราสองคนต้องสองถ้วยดิ
2: สองถ้วยสองถ้วย30นี้สิ้นเดือนนะ
3: เดี๋ยวรอดู
2: เด
3: ี๋
2: ยว
3: รอดูเลย
2: ตื่นมาไม่รู้เป็นอะไร
3: ทำไมอ่ะ
2: ให้เป็นแชมป
1: ์อยากให้พิมนั่งเขาบอกว่าคนดูบอกว่าอยากให้พิมนั่งจัดด้วย
3: นั่งจัดด้วย
1: ได้เลย
3: นั่งเข้าไป
2: เอาไปยิมนั่งเลยค่ะ
5: สวัสดีทุกคนครับผมโอ้ตอนนี้ยิมรู้สึกตัวเล็กมากเลย
0: harassment หรือเปล่าเนี่ย
1: ใครก็โอ้นี่มันความรักในองค์กร
0: มาทำอะไรกับ
5: หนักเ
1: จ
5: น
1: หนักสิ
5: หนักสิ
1: ปวดข่าวเลยพิมตัวหนักมาก
0: มาไอ้พิมไอ้เสื้อตัวนี้เอาให้มาตูมใส่เลยไหมคุณเปลี่ยนจะเปลี่ยนกันตอนนี้เลยได้ป
1: ่
0: ะ
1: ได้ป่ะล่ะ
0: ตอนนี้เลย
1: ไปเปลี่ยนตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้
0: เปลี่ยนตรงนี้แหละ
1: ไม่ได้
2: ไม่กล้องเลย
1: ไม่ใช่ลูกค้าไม่โอเค
2: เ
3: ออโหอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยเอาพวกเราโอเคหรือเปล่า
1: พี่ไม่ติดพี่ใส่เสื้อพิมพ์ได้รักพิมอยู่แล้ว
0: อ
1: ยากโดนกลิ่นตัวพิมอยู่แล้ว
0: ไปเร็วเปลี่ยนเสื้อให้
3: เปลี่ยนจริงไหมฮะ
1: เอากาวเอา
3: ผมเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนได
1: ้เพื่อภาพการตลาด
3: ทำไมต้องมาอยู
0: ่เนี่ยนี่โอ้ยใส่เสื้อเด็กแคไลซ์ด้วยอ่ะ
2: เด็กแคไลซ์เด็กแคไลซ
0: ์โอ้ย
3: เอาเสื้อคืนไหมผม
0: เอาเสื้อพี่มาตูมไปเลยเอ้ยโอ้โหนั่งพาเขาไปในห้องเล็กขนาดนั้นน่ะ
2: นี
0: ่นี่
2: ของพี่นี่รักขึ้น
0: รักคลื่นอะไรอ่ะอ๋อชาวชาวชาวชาว 106.5 นะฮะ
2: 94
0: อ๋อ94
2: โอ้ 106.5 เหรออ
0: ่านี่ของพี่รักขึ้นของผมรักเมีย
2: อ๋อรักเมียเหรออ ่
0: า
2: พุธ16อ่ะ
0: 16
2: อ๋อจุ๋ยเกิด16
0: ไม่วันแต่งงาน
2: อ๋อแต่งงานสิ
0: วันแต่งงาน
2: พฤศจิกายน
0: พฤศจิกายน
2: พี่จำได้ริมน้ำร้อนชิบหาย
0: อ้าวพี่ไปออกอยู่ข้างนอกทำไมอ่ะ
2: เพราะแต่ไปอร่อยอาหาร
0: อาหารอร่อยข้างในเขาก็มีแอร
2: ์โอเค
0: พี่ก็พาลูกไป
2: ครับผมนี่มาแล้วเย
1: ้เข้าใจยัง
0: เยี่ยม
1: แล้วก็ต้องมารอเสื้อ
0: ให้มันมีผ้า

0: สุดยอด
1: เด็กปืนใหญ่ขอเสียงหน่อยเด็กปืนใหญ่ขอเสียงหน่อย
2: มาตูมรอแป๊บนึงมาตูมรอแป๊บนึง
3: เท่านี้ครับ
2: มาตูมรอแป๊บนึงถ่ายรูปถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปถ่ายรูป
2: เออ
0: เป็นไงเด็กปืนใหญ่
2: หันหลังหันหลังโชว์ชื่อ

0: เชิญโอ้พี่เล็กโทรมาด่าหน่อยดิเรื่องเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหวานจ้าเฮ้ยเข้าแล้วนี่ประตูเข้าเลยเฮ้ยยิ้วผูนั่งมองตาปิดๆหมดเลยนะโอ้คนนั้นเดี๋ยวเข้าไปให้คุยกับนั่นองก่อนนิ้วผูอยากมีส่วนร่วมอะทำไงดีอะหนูมีเสื้อบอลไหมลูกพี่กวางหนูมีเสื้อบอลไหมโอ้พี่กวางมีอยู่แล้วมีเยอะด้วยโอเคทำไมเราต้องยอมผู้ชายทุกเรื่องด้วยมาตูไม่ได้ยอมแต่โดนบังคับมามันไหลไปตามสถานการณ์นะไอ้ตรงนี้ไปวะเนี่ยทำนี
1: ไก่ไปแล้วด้วย
0: ระหว่างที่ให้คุณมะตูมไปเคลียร์เรื่องเสื้อกันนะครับเรา
2: ผม
3: ฮิโรจักกะแล
0: อัปเดตเรื่องอะไรกันก่อนดี
1: เมื่อคืนนี้
0: ไฟไหม้เมื่อคืน
1: เกิดเหตุไฟไหม้นะฮะนะครับผมเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสำหรับคนที่อยู่ที่พัทยาแล้วก็รวมถึงคนที่ได้รับฟังข่าวสารก็รู้สึกตกใจเพราะว่าเห็นภาพแล้วมันน่ากลัวมากๆไฟไหม้ที่ชั้นดาดฟ้านะครับโรงแรมที่พัทยาล่าสุดเลยนะครับผมนะเมื่อเวลา 21:30 นะครับวันที่21พฤษภาคมนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงแรมชื่อว่า JA Plus นะฮะอยู่พัทยาสาย3จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดค้างในอาคารจำนวนมากเจ้าที่เนี่ยดับเพลิงอยู่ระหว่างเข้าช่วยเหลือ
0: ครับ
1: แล้วก็เวลา 20:00 นะครับแฮชแท็กคืบหน้านะครับเจ้าที่ดับเพลิงเนี่ยสามารถควบคุมเพลิงได้บางส่วนนะครับผมมีการอพยพนักท่องเที่ยวเนี่ยออกจากตัวอาคารโรงแรมเป็นจำนวนมากแล้วก็หลายคนนี่ก็สำหรับควันด้วย
0: นะครับถัดมาอีก10นาทีนะครับแฮชแท็กคืบหน้าบริเวณชั้นดาดฟ้าเจ้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้บางส่วนนะครับแล้วก็ล่าสุดในเมื่อคืนนี้นะตอน 4:10 คือเพลิงลุกลามลงมายังห้องพักนะครับแล้วก็ตอน 5:00 นายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะครับบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วโดยใช้เวลาคุมเพลิงเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในได้แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรมอยู่ด้วยนะครับโดยการเดินสำรวจทีละ1ห้องนะฮะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนและนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้นะครับต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่ง
1: เขาบอกว่ามันเกิดมาจากชั้นรูฟท็อปนะฮะชั้นหลังคาของโรงแรมเลย นะครับ อาจจะมีการแบบไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าอาจจะเกิดประเกตประกายไฟแล้วก็ทำให้เกิดลุกไหม้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลุกลามเป็นวงกว้างนะครับแต่อยู่ชั้นบนสุดนะฮะ
0: นับว่ายังถือว่าเป็นความโชคดีนะเพราะว่ามันไหม้ข้างบนเนี่ยคือคนที่อยู่ชั้นล่างยังแบบยังหนีออกมาได้ทัน
1: แล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือว่าโรงแรมเนี่ยอาจจะเป็นโรงแรมที่เป็นขนาดกลางถึงไม่ได้ขนาดใหญ่นะแต่ว่าเป็นขนาดกลางที่อยู่ประมาณสัก7ชั้น 5-6 ชั้นอะไรประมาณเนี้ยถ้าลงมาบันไดหนีไฟเนี่ยก็จะสามารถที่จะอพยพช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้าไปใช้บริการในโรงแรมได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะนะครับมีแต่ผู้บาดเจ็บแค่3รายเท่านั้นนะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้สำคัญแล้วก็ระทึกมากๆในช่วงค่ำๆนะครับที่ผ่านมาประมาณ3:00 เป็นต้นไป
0: ครับ
1: นะครับผมแต่ก็ช่วงประมาณ5:00เนี่ยก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้
0: อ
1: ยแล้วก็เคลียร์คนออกถึงเช้านะครับแล้วก็ทางโรงแรมก็รับผิดชอบด้วยการที่ให้ไปพักโรงแรมในเครือนะครับผมแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่นำมาเสนอกันในช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวด่วนในช่วงหัวค่ำนั่นเอง
0: ช่วงนี้มีแต่ข่าวไฟไหม้เน
1: า
0: ะ
1: มีแต่ข่าวแดงๆนั่นเลย
0: มีรถไฟไหม
1: ้
0: TM81
1: ก็เป็นยี่ห้อเดิมด้วย
0: ยี่ห้อเดิมแต่ว่าเป็นรถน้ำมัน
1: รถน้ำมัน
0: เมื่อวานที่ไหม้เป็นรถน้ำมัน
1: แต่น้ำมันมันเกิดไหม้ได้เนาะนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นแบบไฟฟ้าก็อาจจะมาจากแบตเตอรี
0: ่
1: แต่ถ้าน้ำมันนี่อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอายุการใช้งานของรถหรือเปล่านะครับที่มันอาจจะเกิดประเกตไฟแล้วก็เข้าไปเจอกับถังน้ำมันอะไรประมาณนี้อาจจะมีชิ้นส่วนบริเวณห้องเครื่องที่มันชำรุดหรือว่าสายโฟงสายไฟเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอีกครั้งนึงแต่ก็ถ้า M81 นี่คือยาวเลยนะ
0: M81 ก็คือเส้นที่ไป
1: ลงไม่ได้เลยนะ
0: กาญจนบุรี
1: ถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขึ้นโดดเดียวอย่างเดียวดายเลยอ่ะอยู่บนนั้นน่ะ
0: นี่คือไหม้แบบ
1: ไหม้ทั้งคันนะ
0: ฮะวายวอดไปเลย
1: น่ากลัว
2: มันไม่รู้จะเป็นรถของเราหรือเปล่าอ่ะอย่างเงี้ย
1: ของประตูก็ใช้ไฟฟ้าใช่ไหม
2: ประตูไฟฟ้าคร
1: ับ นะฮะแต่ก็ของประตูไม่ยังไม่มีประวัติอะไรเลย
2: ไม่เคยมีประวัติ
1: ไม่หมายถึงว่าแบรนด์ของประตู
2: มันก็ยังไม่เคยมี
1: มันไม่เคยมีประวัติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเบาใจได้ไปส่วนหนึ่งไงนะครับแต่คนที่ใช้แบบแบรนด์นี้ก็สโลแกนเขาตอนนี้มันก็ไม่เข้ากับสโลแกนแล้วอะนะครับผม
0: สโลแกนคืออะไรนะ
1: ทุกชีวิตไง นะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องทางบริษัทไม่นิ่งนอนใจอยู่แล้วเดี๋ยวเขาต้องออกมารวมถึงแบบรับผิดชอบแล้วก็ชี้แจงนะสำหรับรถไฟฟ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เนี่ยนะครับทุกๆคันนะมีการเรียกเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให
0: ้
1: ภายในระยะเวลา3เดือนนะครับก็ลดเป็นแสนคันนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองติดต่อดูแล้วกันนะครับ
0: คือถ้าอย่างที่จีน ตอนนี้เขาก็จะมีการออกกฎหมายเลยนะเป็นกฎที่เขาจะบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมเลยก็คือเป็นกฎที่บอกว่าแบตเตอรี่รถ EV เนี่ยห้ามไฟไหม้เด็ดขาดนะฮะแม้จะลัดวงจรอะไรก็ตามนะครับอันนี้ที่จีนเขาก็จะบังคับใช้แล้วนะฮะเพราะว่ามาตรฐานเรื่องของตัวแบตเตอรี่อะไรเงี้ยนะครับมันก็สร้างความกังวลให้กับคนที่ซื้อรถไปนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดค่ะที่ไม่นะฮะปลั๊กอินไฮบริดก็จะใช้ทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับมีทั้งแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็มีทั้งใช้น้ำมันด้วยนะครับ
0: ครับอย่างของที่จีนนี่เขาบอกว่ามาตรฐานดังกล่าวเนี่ยกำหนดว่าแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิดการลุกไหม้หรือการระเบิดแม้ในกรณีเกิดความผิดปกติรุนแรงเช่นการลัดวงจรภายในนะหรือภาวะความร้อนสะสมเดิมทีข้อกำหนดความปลอดภัยของแบตเตอรี่ EV เนี่ยจะเน้นเพียงการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุแต่กฎใหม่ของจีนนะได้มีการยกระดับไปสู่เป็นข้อบังคับเชิงป้องกันชั้นสูงสุดเลยว่าห้ามเกิดไฟไหม้โดยเด็ดขาด
1: ครับนะฮะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็คือก็เป็นรถจากจีน
1: ผลิตที่จีนนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นชื่อใช้ชื่อแต่ว่าโดยการผลิตแล้วโรงงานสายการผลิตแล้วเนี่ยที่จีนเป็นคนผลิตสำหรับแบรนด์ดังๆยี่ห้อนี้นะฮะนะครับผม
3: มาเราไปเรื่องราว
1: ไปลงทะเบียนกันหน่อยดีกว่า
3: ลงทะเบียนกับแอปเป่าตังกันหน่อยละกันนะฮะ
1: ก
3: ็มีการอัปเดตเพราะว่าใกล้เริ่มแล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60ต่อ40ในปี2569ครับเป็นโครงการที่ปรับขึ้นมาใหม่ทดแทนคนละครึ่ง plus 50 50นั่นเองในรูปแบบเดิมซึ่งการกลับมาในครั้งนี้นะครับได้รับสิทธิเพิ่มเติมโดยรัฐเนี่ยช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% นะครับโดยได้คนละ 4,000 บาทตลอดโครงการ4เดือนเนาะแบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนะครับซึ่งไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยเริ่มลงทะเบียนวันไหนก็จะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569นะครับสิ้นสุดลงทะเบียนในวันที่29พฤษภาคม2569หรือครบตามกำหนด30ล้านคนซึ่งขึ้นอยู่กับหยับอย่างไหนถึงก่อนหลังอันนี้เราขออัปเดตละกันว่าเวลาเริ่มลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยมันจะเริ่มเวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังที่ทุกคนมีนั่นแหละซึ่งคุณสมบัติไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยใครบ้างนะที่มีสิทธิ์ได้สิทธินี
1: ้ต้องเป็นใครบ้างอ่ะ
3: 1ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
0: สวัสดีครับ
3: แล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนและก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนเงินในโครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง5และโครงการคนละครึ่ง plus นะครับและก็ไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคม2569
1: ครับเหมือนได
3: ้ถ้าไม่ตรงตามเกณฑ์นี้นะฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณผ่านทุกข้อเนี่ยก็คือสามารถมีสิทธิ์ได้รับ60 40สำหรับโครงการนี
1: ้
3: ซึ่งเตรียมตัวก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 60 40บนแอปเป่าตังนะครับอัปเดตก็คือคุณต้องไปอัปเดตแอปเป่าตังของคุณบนสมาร์ทโฟนก่อนเริ่มต้นลงทะเบียนเนื่องจากมันมีการเพิ่มเติมแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus 60 40ขึ้นมาใช้ในการลงทะเบียนนะครับแต่ใช้สิทธิ์ในการจ่ายเนี่ย60 40ซึ่งมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถรองรับแอปเป่าตังต้องมีระบบปฏิบัติการขั้นต่ำหรือว่า Android version 10.0 ขึ้นไปและระบบ iOS version 15.0 ขึ้นไปนั่นเองก็อัปเดตกันได้เลยในแอปพลิเคชันของตัวเองซึ่งไออัปเดตแอปเป่าตังเสร็จเนี่ยมันทำยังไงต่อใช่ไหมคือเมื่อคุณอัปเดตแอปเป่าตังเสร็จเนี่ยหากเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus ใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อคนไทยในหน้าหลักที่เป็น G wallet นะครับหากเข้าไปใน G wallet เนี่ยจะพบกับแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus 60 40สิทธิรัฐช่วยจ่าย 60% เมื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและก็ถ้าเกิดคุณเนี่ยคลิกกดเข้าไปตรงแบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus 60 40จะพบข้อความเด้งขึ้นมาว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมระบุว่ากำหนดลงทะเบียนเริ่มวันที่25ถึง29ระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มเหมือนที่บอกไว
1: ้
3: หากขึ้นข้อความดังกล่าวเนี่ยให้คุณกดคลิกคำว่าตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็รอลงทะเบียนได้เลยในวันที่25พฤษภาคมในเวลา6โมงเช้าขอให้คุณเป็น30สิทธิ์นั้นนะครับ30ล้านเนาะแล้วก็วิธีลงทะเบียน G Wallet บนแอปเป่าตังเนี่ยรองรับโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยมันมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยครับก็คืออันดับแรกแน่นอนมันต้องทำอะไรก่อน ต้องดาวน์โหลดก่อนที่ชาวพิพู
1: ลใช่
3: ดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป่าตังเสร็จอ่ะคุณทำย่างคุณดาวน์โหลดเลยคุณมีแอปเป่าตังไหม
0: ยังไม่ได้โหลดเลย
3: อ้าวคุณใครมีในนี้มีแอปเป่าตังบ้างเนี่ยโหลดเลยตอนนี้โหลดเลยจากนั้นเนี่ยคุณเข้าไปเลือก G Wallet ครับแล้วก็เลือกสมัครใช้บริการ
0: โอ้ยมีแล้วเป่าตัง
3: อ่ะเป่าตังคุณเข้าไปเนี่ยผมให้คุณอัปเดตเลยคุณพูด
0: อัปเดตนี่คือพอเข้าไปปุ๊บอัปเดตเป่าตังเวอร์ชันใหม่ไปใช้งานแอป
3: ใช่ update. คุณต้องอัปเดตก่อนเลยเพราะว่ามันคือตัวเวอร์ชันใหม่ที่มันเป็นโครงการนี้นะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยถ้ากดดาวน์โหลดอัปเดตเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะพี่พุทธเนี่ยก็คือไปเลือกที่ G Wallet เลือกสมัครใช้บริการเลือกกดยินยอมการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตนแล้วก็ถ่ายหน้าบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลตามขั้นตอนต้นนะครับแล้วก็เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าของตัวเองพอสแกนใบหน้าเสร็จเนี่ยตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่างๆก็เข้าสู่หน้าหลังแล้วก็เริ่มการใช้งานได้เลยนะฮะจริงๆมันง่ายมากเลยก็คือเหมือนเราเข้าแอปพลิเคชันธนาคารทั่วไปใช่
1: นะครับส่วนวิธีเติมเงิน G Wallet นะครับบนแอปเป่าตังค์เนี่ยโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ก็คือเข้าไปที่หน้าแอปเป่าตังค์แล้วก็กดปุ่มเติมเงินเข้า G Wallet แค่นั้นเองนะครับก็สามารถเติมเงินได้ง่าย
3: ๆ
1: นะครับช่องทางการเติมเงินเข้า G Wallet เนี่ยสามารถทำได้3ช่องทาง1คือ Mobile Banking นะครับของธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารสกรุงศรีอยุธยาธนาคารไทยธนชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับผมธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคาร UOB โดยระบุ G Wallet ID 15หลักแล้วก็จำนวนเงินนะครับ2บัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับแอปเป่าตังเนี่ยโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยและผูกแอปเป่าตังไว้ด้วยนะครับ3ก็คือ QR พร้อมเพย์นะครับโดยสแกน QR ด้วยโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารนั่นเอง4ไปที่ตู้ ATM ครับของธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารอาหารไทยธนชาติโดยเลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพย์ระบุ G Wallet แล้วก็ ID 15หลักแล้วก็จำนวนเงินนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: อ่าฮะ
0: นะฮะแล้วก็จะมีพวก QR Code นะฮะพร้อมเพย์นะครับของโมบายแบงกิ้งต่างๆอะไรอย่างงี้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: นะครับผมถ้าสมมติว่ายังสงสัยอะไรก็เข้ามาที่เว็บไซต์ได้ไทยช่วยไทย plus.th นะครับแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยนั่นเอง
0: ทั้งหมดทั้งมวลคือย้ำอีกทีเริ่มต้นลงทะเบียน25พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดในการลงทะเบียนคือ29หรือถ้ามีคนลงทะเบียนครบ30ล้านคนก่อนวันที่กำหนดคือวันที่29เนี่ยนะฮะก็อย่างไหนถึงก่อนก็จะสิทธิ์เต็มก่อนนะครับ
1: โอเค
0: คาดว่าอาจจะไม่ถึงวันที่29
1: คุณปาทองบอกว่าเลื่อนไปวันที่30หรอ
2: หรอ
1: เพราะเขาเริ่ม29นะนะครับเดี๋ยวให้น้ำท่วมเช็คดูก่อนนะ
0: อัปเดตล่าสุดตอนนี้คือ25อยู่นะ
1: 25
0: อยู่นะฮะ
1: ครับผม
0: ครับลองเช็คกันดีๆนะครับ
1: ครับนะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะเดือนละพันนะ
0: ใช่4เดือน 4,000
1: ถูกต้อง
0: ใช้ได้วันละ100
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
4: 25ถ
1: ึ
4: ง
1: 29อยู่เนาะ
0: 25ถึง29อยู่นะครับโอเค
1: เพราะฉะนั้นพวกเราก็มีสิทธิ์ดิ
0: มีสิทธิ์มีสิทธิ์เราก็คือ1ใน30ล้าน
1: ค
0: นนั่นแหละก็คือหมายความว่า25ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบเข้าไปลงทะเบียน
1: ถ้า
0: สมมติ29
1: เดือนแรกได้มา 1,000 ใช้ไม่หมดเนี่ยก็คือตัดไปเลยใช่ไหม
4: ใช่คร
1: ับ เนาะไปทบเดือนหน้าไม่ได้นะ
3: ใช่
1: นะ
3: ครับไม่ใช่เป็นเงินสะสมเป็น 4,000 ไม่ใช่นะคือเขาให้สิทธิ์เดือนละ 1,000 บาท
1: เพราะฉะนั้นก็ให้มา1เดือนก็ใช้ให้หมด1เดือนนะครับเดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000
0: ครับ
1: 4,000 นะ
0: ครับ
1: นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวนะครับผมกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลเขาแจกให้กับสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอทุกท่านเข้าแอปแล้วไม่ล่มแล้วกันนะฮะจะได้ชื่นใจกันนะฮะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงเนาะนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามันตามมาต่อนะครับผมนะอยู่นี้อยู่พร้อมหน้า3คนเลยนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมากระแฉ
0: เช้าเช้า
1: เช้าพุทธ
3: ตุ๊ดตุ
1: ๊ดเดี๋ยวมาฮะ
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภ

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแมว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: เอาละครับกลับมาอยู่ต่อแชร์
9: ข่าวเช้า
8: ครับคุณตุ้มนะ
9: ครับ
8: ครับผม
9: ล่าสุดระบาดอีกแล้ว
8: อะไรกัน
9: ปลาหมอคางดำ
10: เอ้ากลับมาหรอ
9: กลับมาตอนนี
10: ้คัมแบ็กหรอชีคัมแบ็กสเตทหร
8: อ
9: ก่อนหน้านี้คัมแบ็กมาที่ชลบุรีนะ
10: แกนางมาจากดาวไหนวันนี้ปลาหมอคางดำทำไมมันอึดอึด
9: นางสามารถคืออยู่ได้ในทุกน้ำแล้วนะตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเราอัปเดตไปว่าไปเจอที่ชลบุรีเนาะ
8: ใช่ใช่
9: ชาวประมงอะไรเงี้ยเขาเจอกันแบบโอ้โหทอดแห่ขึ้นมาคือมีแต่ปลาหมอคางดำ
8: โอ้น่ากลัวมากนะ
10: คือมันอึดมันทนมันกินทำลายระบบนิเวศกินปลาเล็กอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันแบบ
8: พี่เสี่ยวจะไม่มีอาหารทะเลกิน
9: แล้วเนื้อก็จะไม่มันไม่ได้อร่อยอ่ะ
8: มันแข็งนะ
10: เคยมีคนกินแล้วฮะ
8: มีตอนนี้ทุกวันก็มีคนกินอยู่
10: มันอร่อยเหรอพี่
8: คือเนื้อมันน้อยแต่ก้างมันเยอะไงข้อเสียของเขาคือถ้ามันเหมือนปลานิลปลาตะเพียนหรือว่าปลาทับทิมปลาแบบปลาทับทิมเนี่ยมันจะเวิร์กมากนะมันจะกินได้มีความสุขมากนะ
9: ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันคงไม่เหล
8: ือพี่ว่าเรายังไม่ค่อยหัดกินมันด้วยแหละเออพี่ว่ากินได้นะโดยเฉพาะแดดเดียวอ่ะ
9: กินไม่ไหวไง
8: มีนักข่าวไทย
9: มีกลัวเหมือนกันนะว่ากินไข่มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปฟักอยู่ในท้อง
8: โอ้นี่ไปขนาดนั้นเลยมันไม่สามารถอยู่ในร่างกาย
9: เพราะว่าตัวมันตายมันอมไข่มันไว้ลูกมันยังเกิดมันได้เลย
8: พูดไม่ได้ง้างปากมึงกินไข่เออกินปลาทอดเจอความร้อนก็ตายแล้ว
9: ล่าสุดนี้สมุทรปราการวิกฤตแล้วนะครับปลาหมอคางดำยกทัพบุกประชิดศูนย์ราชการไอ้สงสัยเขาจะไปติดต่อเรื่องราชการอะไรอย่างนี้ป่ะ
8: นะ
9: ครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีภาพของปลาหมอคางดำเนี่ยซึ่งมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยนะจำนวนมากขึ้นมาอ้าปากเหนือผิวน้ำหมอบหมอบบริเวณร่องน้ำข้างอาคารของศูนย์ราชการแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
8: นี่คือภาพที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร
9: ่
8: มันเป็นการเย้ยเย
9: ้
8: มันเป็นการเย้ยเย
9: ้แล้ว
8: ชุมนุมกันอย่างเงี้ย
9: พี่ต่อให้น้ำอ่ะเน่าอ่ะน้องก็อยู่ได้นะ
8: ใช่
9: น้ำไม่มีออกซิเจนอ่ะน้องก็อยู่ได้น้องทนทานมาก
8: ทนทานนะ
9: คือถ้าเป็นปลานิลปลาทับทิมอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้ำเน่าน้ำไม่มีออกซิเจนอ่ะตายหมด
8: เกลละ
9: แต่ว่าพี่คางดำคืออยู่ได้นักข่าวนะครับลงพื้นที่นะครับสำรวจปลาหมอคางดำนะครับที่ลอยเหนือผิวน้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่าจริงนะโดยภาพดังกล่าวก็เป็นทีมข่าวบันทึกได้ในช่วงค่ำของวันที่20พฤษภาคมทั้งนี้ให้ความเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยกลับมารุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เว้นแม้แต่ในทะเลที่มีการพบเจอกันมากขึ้นด้วย
8: ครับผมซึ่งหลายฝ่ายรวมถึงชาวประมงเนี่ยเริ่มรู้สึกกังวลจำนวนปลาหมอคางดำที่เพิ่มจำนวนมากอย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นการทำลายระบบนิเวศของแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีการจัดการหรือควบคุมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโ
9: อ
8: ้นี่น่าเป็นห่วงมากนะ
10: กลัวระบบนิเวศนะแก
8: ใช่
9: พังงาพังงาแบบ
8: ถูกต้อง
9: คงไม่มีอะไรกินมั้งเนี่ย
10: กรมประมงทำไมไม่มาดูแลตรงนี้นะ
8: เออ
9: ดูแลไม่ไหว
8: กรมประมงบอกว่าตอนแรกก็ออกมาชี้แจงว่าไม่สามารถอยู่ในน้ำทะเลได้เรียบร้อยฮะ
9: ไม่เหลือครับ
8: ไม่เหลือภาคใต้ก็โผ
9: น้องปรับตัวเก่ง
8: นะครับน้ำพัทยาก็โผด้วยนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่ใกล้ปากน้ำก็คือลงทะเลน้ำกงน้ำก่อยอยู่ได้ดีถ้าลงน้ำทะเลเขาก็อยู่ได้เขาปรับตัวได้แล้ว
9: ขนมจีนปลาหมอคางดำ
8: เออนะฮะตอนนี้เขาบอกว่ามันมีโรงงานที่ผลิตเขาเรียกว่าอาหารสัตว์แปรรูปอ่ะก็คือรับซื้อปลาหมอคางดำกิโลละ5บาทตอนนี้ก็คือนำปลาหมอคางดำเนี่ยเริ่มที่จะทำไปเป็นผลิตอาหารสัตว์แล้วนะครับเขาบอกว่าอาจจะช่วยได้ทางหนึ่งส่วนอีกทางหนึ่งก็คือถ้าจะให้ไม่ระบาดแบบนี้มนุษย์ต้องกินปลาหมอคางดำ
9: เราแนะนำเมนูให้
8: เพราะเราอยู่เหนือวงจรสุดฮะ
9: 12เมนูสำหรับ ปลาหมอคางดำ
10: อยากกินอยู่นะ
9: เผื่อว่า
8: ที่ร้านมีอะไรทานบ้างฮะ
9: ที่ร้านนะครับก็จะมีถ้าเป็นเมนูทอดแล้วก็เมนูย่างนะครับเราก็จะมีปลาหมอคางดำทอดเกลือ ทอดกรอบทางร้านของเราคือเอามาบั้งแล้วทอดจนเหลืองกรอบทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้ย
8: อันนี้น่าสนใจขอทิ้ง
9: แล้วกันแซ่บแซ่บนะครับปลาหมอคางดำแดดเดียวพอ
8: เฮ้ยแดดเดียวพี่ชอบ
9: อันนี้หมักกับซอสสูตรเฉพาะแล้วนำไปตากแดด
8: อ
9: ันนี้เก็บไว้ทานได้นาน
8: โอ้อันนี้ไม้พี่ถุง
9: ถ้าอยากจะกินพี่เอามาทอด
8: ทอด
9: ปลาหมอคางดำเผาเกลือ
8: เผาเกลือ
9: เหมือนปลานิลปลาช่อนเงี้ย
8: ปลาเผาเงี้ย
9: ของเราทาเกลือแบบรอบตัวปล
8: า
9: แล้วนำไปเผา
8: ครับผม
9: ทานคู่กับผักสดแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มถั่ว
8: มีเนื้อไหม
9: เนื้อมีสิ
8: มีเหรอ
9: เออ
8: ต้องตัวใหญ่นะ
9: ถ้าคุณอยากได้เนื้อเยอะคุณเผาหลายตัวหน่อย
8: เปลืองถ่านอีก
9: ไม่เผาทีเดียวไม่ต้องเปลืองถ่าน
8: แล้วเกลือต้องพอกด้วย
9: หรือถ้าใครไม่อยากทอดไม่อยาก
8: ไม่เผา
9: ไม่อยากเผาม
8: ีเมนูอื่นไหม
9: แกงและต้ม
8: อ๋อมีด้วย
9: หมอคางดำแกงส้มรสจัดจ้านสไตล์ไทยๆทานกับข้าวสวยร้อนๆ
8: อ๋อแกงส้มนะ
9: แกงส้ม
8: หมอคางดำ
9: ชูชีปลาหมอคางดำอันนี้เข้มข้นพริกแกงของใบมะกรูด
8: อันนี้ก็คือมาแทนปลาเนื้ออ่อน
9: จากต้มยำหมอต้มยำปลาคังเป็นต้มยำปลาหมอคังดำจะเป็นแบบน้ำใสหรือน้ำข้น
8: อ
9: ันนี้เสียบเสีย
8: บได้แต่พี่เอาไม่เห็นคางแล้วกัน
9: แบบคล้องคอ
8: ถูกต้อง
9: เดี๋ยวตัดคางออกให้พี
8: ่ขอบคุณมาก
9: บอกเป็นหยาง
8: นะครับมีเมนูอื่นไหม
9: เมนูอื่นก็จะเป็นแบบ
8: ขนมจีนเนี่ยขนมจีน
9: มี
8: คั่วกิ้งด้วย
9: มี
8: คั่วกิ้งด้วย
9: คั่วกิ้งก็มีคั่วกิ้งเนื้อปลาหมอคังดำขนมจีนน้ำยาปลาหมอคังดำน้ำปลาแล้วก็กะปิอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีแบบทอดมันปลาหมอคังดำด้วยครับ
8: นะฮะที่ร้านคุณดานไหมเจ้าของร้าน
9: เบื่อแล้วผมกินเบื่อแล้ว
8: ผมกินเบื่อแล้ว
9: ใช่
8: เมื่อก่อนที่คุณจะผลิตเป็นเมนูมานี่คือต้องทดลอง
9: หนู12เมนูอ่ะคือเวลาพี่ทำออกมากว่าพี่จะเอาออกมาขายเนี่ยคือพี่ต้องชิมก่อนถ้าไม่อร่
8: อ
9: ยถ้ากินแล้วก้างทิ่มเหงือกพี่ไม่ขาย
8: อ้าวจริงเหรอวันนี้คือต้องแน่นอนคุณต้องทานก่อนแล้วค่อยออกมา
9: ทานขนมจีนน้ำยาเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะว่ามันจะมีส่วนผสมของทิชชู่ของเราใช้เนื้อปลาเกรดพรีเมียม
8: พร้อมลังกระดาษโหอร่อยแน่นะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันสำหรับคุณผู้ชมก็ลองไปทานดูปลาหมอคางดำ
9: ครับ
8: ต้องกินนะเพราะเราอยู่ห้วงอยู่บนห่วงโซ่อาหาร
10: เอ๊ะทำไมสมจิรันคุณมีเขียนว่าระวังของแตกครับ
9: อะไรนะ
10: มาจากลังไหน
9: มาจากลังอะไร
10: ลังกระดาษไหน
9: ลังกระดาษขนส่ง
8: อ๋อจริงร้านคุณมีเขียนไปด้วย
10: ระวังของแตก
8: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เราพยายามที่จะนำเสนอแล้วก็รวมถึงสื่ออื่นเนี่ยนะครับก็กำลังนำเสนออย่างหนักหน่วงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันระบาดหนักมากเพราะว่า
10: จริง
8: ทอดแหไปแต่ละครั้งกลับมาเนี่ยเจอปลากระบอก2ตัวที่เหลืออีก 1,000 ตัวเจอปลาหมอคางดำนะครับและตอนนี้ระบบนิเวศของเรามันจะเสียเพราะว่ามันจะไปกินลูกกุ้งลูกหอยลูกปูลูกปลาเล็กๆมันก็กินหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านหรือว่าชาวประมงที่หาอยู่ตามริมทะเลเนี่ยที่เป็นแบบว่าอาชีพหลักของเขาในการดำรงชีวิตเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าเขาไม่มีปลาที่จับไปขายนอกจากปลาหมอคางดำอย่างเดียวโอลี
9: ่ครับ
8: อันนี้น่าเป็นห่วงมากนะฮะอยากกินเหมือนกันนะ
10: ครับผม
8: พี่อยากกินแดดเดียวมากเลย
10: อยากลองอ่ะ
8: อยากลองนะ
10: แฟนขับบ้านพุทธทำมาให้หน่อยแล้ว
8: เออปลาหมอคางดำมันจะเซ็งป่ะต้องทอดร้อนๆนะมาดู
10: ไม่รู้อ่ะต้องลองอ่ะแฟนขับบ้านพุทธอ่ะทำได้
8: นะครับผม
9: ทำมาแล้วกินด้วยนะ
10: กิน
9: คราวที่แล้วเขาก็ทำมานะ
10: ไม่มีมัน
9: ปลาหมอคางดำ
10: มีหร
9: อมี
11: แล้ว
9: คุณ
10: แฟนขับพี่พุทธหรอไม่อยู่อ่ะผมไม่อย
9: ู
10: ่ไม่เห็นทำไม่คุณไม่แบ่งไง
9: ไปย้อนดูเทปได้เลยไม่แบ่งอะไร
8: เราก็กินไปแล้วเนอะ
9: พี่กล้วยยังกินเลย
8: เออแล้วกินกันแล้วนะ
10: แล้วตูมได้กินด้วยปะ
9: มันตูมไม่กิน
8: มันตูมไม่กิน
10: ตูมไม่ได้อยู่ตูมไม่เคยกินไม่มี
8: แดดเดียวมาแล้วกันแดดเดียวมาแล้วก
10: ัน เออสั่งใหม่ไม่ได้เลยไงห่วงมากเลยเหรอแฟนคลับอ่ะขอยืมมั่งไม่ได้ไง
9: ไม่มีอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีแล้ว
8: โหดมากกระชากฟิลมาก
10: เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์
8: หมูฝอย
10: น
8: ะฮะ
10: ไม่ใช่พี่ชาวอีบ้ามันมีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทเจ็ดเขาลงคลิปที่บันทึกภาพของผู้สูงอายุชายรายหนึ่งครับขณะที่เขาเนี่ยขี่รถ3ล้อไฟฟ้าบนถนนเส้นหนึ่งก่อนจะขี่ลงอุโมงค์เช่นเดียวกับรถยนต์คันอื่น
9: ลงอุโมงค
10: ์
9: ด้วยเหรอ
10: โคตรโหดอันตรายมาก
9: โหดมากจริง
10: คือทำให้รถยนต์คันหนึ่งอ่ะที่มาเห็นอ่ะเขากังวลเรื่องความปลอดภัยเนาะจึงมีการแบบคอยขับรถช้าๆตามหลังรถ3ล้อไฟฟ้าของผู้สูงอายุท่านเนี้ยคอยประคองไปตลอดทางขึ้นอุโมงค์เพราะหวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยนะครับ ทางด้านโลกออนไลน์เห็นคลิปดังกล่าวเนี่ยก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยบอกรถสมชื่อรุ่นเลยรถไฟฟ้ารุ่นเร่งมรดกครับพอที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีข่าวลักษณะนี้ออกมาตลอดที่ผู้สูงอายุเนี่ยชอบเอารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาขับหมายถึงว่าไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าสิเป็น
9: รถไฟฟ้าร
10: ถเข็นไฟฟ้า3ล้อใช้คำนี้ดีกว่าร
9: ถ3ล้อไฟฟ้า
10: ใช่เอามาขับขี่บนถนนใหญ่เหมือนแบบเป็นรถยนต์ปกติทั่วไปขี่แบบชิลๆไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีเซฟตี้ไม่กลัวอุบัติเหตุแต่อย่างใดเลยอันตรายมากนะเนี่ย
8: อันนี้มันเป็นรถจักรยานยนต์3ล้อ
10: ใช่
9: เล่งมรดกจริงด้วย
10: ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะครับทางสภ.เมืองนครราชสีมาเขาโพสต์เตือนว่าจับจริงเนาะพร้อมระบุว่ารถลักษณะนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่มีทะเบียนไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่สามารถวิ่งบนถนนสาธารณะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
8: คร
10: ับรถประเภทนี้มันมีโครงสร้างเล็กความเร็วแบบคำเร็วมันต่ำแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเพียงพอหากขับปะปนกับรถใหญ่หรือรถบรรทุกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ง่ายนะฮะอีกทั้งผู้ขับขี่ยังเลี่ยงถูกดำเนินคดีถูกเสี่ยงนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายจราจรด้วยก็ฝากเตือนแล้วกันนะใครมีผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุของท่านไม่ให้เอารถแบบนี้มาขับในถนนสาธารณะเด็ดขาด
8: คือขับในหมู่บ้านได
10: ้อันนี้มันเป็นรถขับที่ขับในบ้านขับในแบบตัวแบบเล็กๆซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ย
9: ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าถ้าต้องออกมาถนนใหญ่ก็ไม่ได้
10: ส่วนใหญ่แล้วว่าเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะใช้รถใหญ่แล้วเอาคันนี้เก็บไว้ในรถตัวเองแล้วก็เอาแบบแกเอางี้รถเข็นผู้ใหญ่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการใช้งานได้คล้ายๆกับรถเข็นเด็กเหมือนกับวีลแชร์ใช้คำนี้ดีกว่าจริงๆอ่ะรถคันนี้มันคือวีลแชร์เป็นวีลแชร์มอเตอร์ใช้คำนี้ดีกว่าเขาเอาไว้ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการเดินการยืนการนั่งก็จะมีรถแบบนี้เป็นวีลแชร์ไฟฟ้าใช้คำนี้
9: จริงรถ
10: เหมือ นคุณขับวีลแชร์มาถนนใหญ่อ่ะมันไม่ได้เดินสวยเสยก็สิบล้อทำไงอ่ะ
9: สมรรถนะไม่ได้ดีด้วยนะเคยขับแล้วแบบเลี้ยวโค้งป่ะ
10: คุณ
9: คว่ำนะ
8: คว่ำดิ
10: ฟังนะอันนี้
8: ศูนย์ถ่วงมันไม่เสถียรไง
10: นึกภาพตามนะครับเวลาขับรถถนนใหญ่เนี่ยคุณเห็นไหมรถบรรทุกต่างๆที่ขับบนถนนนะมันคือเหล็กหุ้มเนื้อแต่อันนี้คุณกำลังเอาเนื้อไปหุ้มเหล็กแล้วมันเป็นเหล็กที่บางด้วยอันตรายมากมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อย่างมอเตอร์ไซค์มันยังมีความเร็วยังมีความเร็วแบบแรงม้ากำลังสูบเท่านี้ที่ตามกฎหมายกำหนดแต่อันนี้มันคือคนเร่งความเร็วไม่ได้ด้วยอันตรายมาก
9: อย่างคันนี้ที่ลงอุโมงค์อ่ะเขาถ่ายคลิปนะแล้วก็เสียงในหัวคงแบบมาสิมีเวลาให้ทั้งวัน
8: อ
9: ่ะไม่แซงด้วย
10: อันตรายมาก
8: ไม่คือคนเนี้ยถ้าพูดไปดูในคลิปอ่ะเขาพากด้วยนะ
9: หรอ
8: ใช่เขาพากด้วยเพราะว่าเขาคัฟเวอร์ให้ลุงคนนี
9: ้เอาไม่ให้แบบข้างหลังมา
8: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยผมเห็นอันตรายมากเขาพยายามคัฟเวอร์ให้ลุงคนนี้เพื่อรอดูซิว่าลุงเนี่ยจะขึ้นไหวไหม
9: ให้ขึ้นอุโมงค์อย่างปลอดภัย
8: ถูกต้องเขาคิดว่าลุงคนนี้ไม่สามารถขึ้นอุโมงค์ได้แต่พอมันขึ้นไปได้เนี่ยเขารู้สึกโล่งใจแล้วเขาบอกว่าลุงทีหลังอย่าทำนะเนี่ยดูดิลูกหลานก็บอกลูกหลานทำไมไม่ออกมาดูบ้างเนี่ยเขาเวอร์มาเขาแบบตั้งแต่เห็นแล้วเขาบอกว่าโอ้ลุงอย่างนี้นี่ผมว่าไม่น่ารอดเขาก็เลยใจดีเขาก็เลยขับคัฟเวอร์หลังให
9: ้
8: นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เป็นอยู่ที่บ้านลูกหลานซื้อรุ่นนี้ให้ก็เป็นรุ่นเล่งมรดกเนาะ นะครับก็ต้อง
9: คิดดีไม่ได้เลย
8: คิดดีไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าหาทำละกัน
9: ค
8: ุณลุงนี้ถือว่าโชคดีปลอดภัยนะฮะแกก็ขับจริงจังมากนะ
9: ผมว่าไม่ได้มีแค่เคสคุณลุงคนนี้คนเดียวเนาะอย่างเนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าอยู่ที่โคราชเจอเยอะมากค่ะในกลุ่มคนโคราชเขาบ่นกันเกือบทุกวัน
8: พัทยานี่ว่อนเลยค่ะเขาบอก
9: ส่วนตัวเองก็เคยเจอเหมือนก
10: ันอันตรายมาก
9: แล้วขับอยู่บนถนนสาธารณะเลยอ่ะ
8: เกี่ยวง่ายๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะหายวาร์ปไปเลยนะ
9: ครับ
8: นะครับถ้าสมมติว่าเจอคนแบบมาเร็วๆแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ย
10: แล้วก็อีกหนึ่งอันสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีเหตุนะจริงๆไม่ได้นะ
8: ถ
10: นน
8: ใหญ่
10: ไม่ได้นะถนนใหญ่ไม่ได้บ้านเราไม่ได้เหมือนกับเมืองนอกที่เขาจะมีเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าขับบนทางพิเศษนอกมีแต่บ้านเราอ่ะเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบนั้นมาขับลงอุโมงค์เหมือนถนนใหญ่เหมือนรถอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
8: แล้ววันวิวอ่ะ
10: วันวิวคือ
8: ล้อเดียวที่ยืนแล้วก็ไปเรื่อยเลย
9: โอ้โหไม่ได้อันตรายเลย
10: ไม่ได้สิ
8: ไม
10: ่
8: ได้เหม
10: ือ
8: นก
10: ัน
8: นะ
10: จักรยานลงถนนใหญ่ไม่ได้เราไม่ได้มีทางจักรยานมันไม่ใช่เล่นจักรยานถนนน่ะ
8: ครับผม
10: อันตรายแกมันคือเราออกมาเตือนไม่ได้ออกมาด่านะนี่ออกมาเตือนเพราะว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยคนที่เสี่ยงคือคุณคนที่ตุยคือคุณพวกเราคือแค่อัปเดตแหละพวกเราไม่ไปขี่อะไรแบบนี้หรอกแต่เราก็ไม่ได้อยากจะอ่านข่าวนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตใครเลยดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อน
8: สาวจีนนั่งกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าไปสนามบินดอนเมือง
10: อันนี้ไม่ได้กระเป๋าไฟฟ้าที่แบบเงินก็ไม่ได้
8: ล้อหมุนนะ
9: ต้องมี
10: อันตราย
9: จริงๆต้องมีกฎหมายบังคับใช้กฎหมายจราจรบังคับใช้ออกมาเหรอ
8: เขาใช้แล้ว
12: จักรยานยน
8: ต์คุณลุงก็โดนจับไง
12: ซอย
8: นี่ตำรวจล้อมหน้าล้อมหลัง
12: ซอยวัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบุรีเยอะมีเยอะมากครับ
8: อันนั้นก็อยู่ในซอยนี่ก็อาจจะต้องแบบ
12: ไม่ในซอยก็ไม่ได้
8: ในซอยไม่ได้วิ่งถนนหลวงไม่ได้อ่ะ
12: ยิ่งในซอยที่การจราจรแน่นอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งเจอรถไฟฟ้า300อย่างเงี้ยยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะ
8: ครับผม
12: แล้วก็ยิ่งทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดมากกว่าเดิมอีก
8: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรนะ
10: จริง
8: ควรขับในหมู่บ้านที่ไม่ออกถนนใหญ
12: ่ไม่แล้วประเด็นราคามันไม่แพงด้วยไง
8: หลักหมื่นนะ
12: โอ้ยอยู่นี่ไม่ถึงแล้วนะ
10: หรอ
8: หลักพันเจอแล้วอ่ะ
12: หลักพันมีแล้ว
10: what are you serious
12: จริง
10: oh my god
8: ยอดเลยเบสคู่นึงนะ
10: ได้ค่ะ
8: นะฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับแชร์
10: ข่าวเช้า
8: ชาวโพสต์เดี๋ยวมาครับ
13: แชร์ข่าวเช้า
14: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

0: 94.4 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถ
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้า
4: ชาวพันธุ์ตุ้มนะครับ
5: ครับ
4: นะฮะมาปิดท้ายชั่วโมงนี้เรื่องราวของดีเจนุ้ยหน่อย
5: ครับ
4: นะครับผมหนึ่งดีเจที่เคยอยู่ที่ EFM ของเรา
5: ดีเจธนวัฒน์ประสิทธิสมพร
4: เอกลักษณ์ของนุ้ยก็คือ
6: แดงมา
4: เสียงหรือร้องของน้องนุ้ย
5: ครับพี่ชาวฮะ
4: มันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี
5: ้คืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวนุ้ยเล่าให้ฟัง
4: เล่าเลยลูกเล่าเลยลูก
5: ข้ามาเรื่องเป็นอย่างนี้คืออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าประเทศไทยเนี่ยได้ปรับปรุงพรบเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534เพื่อเพิ่มบทบัญญัติการคุ้มครองเครื่องหมายเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว
4: ์
5: เสียงเพลงเสียงดนตรีหรือเสียงอื่นๆที่ไม่ได้สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้นเนี่ยทั้งนี้นะครับสถิติการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงในประเทศไทยปัจจุบันมีผู้ยื่นคำขอรวมทั้งสิ้นเนี่ย494คำขอมีคำขอที่รับการจดทะเบียนไปแล้ว114เครื่องหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ138คำขอครับรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างดีเจนุ้ยธนภัทรนะฮะได้ยื่นจดเครื่องหมายเสียงคือเสียงหัวเราะของตัวเองครับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบของดีเจนุ้ยอยู่แล้วเนา
4: ะ
5: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเป็นเอกลักษณ์ของตัวต่อกรมแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการคุ้มครองสิทธิในการเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญทั้งในประเทศและระดับสากลนะครับการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการเลียนแบบเสียงและแอบอ้างไปใช้ทางที่ผิดด้วยครับนะครับทางนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เชิญชวนผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ชาวไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิ์ในเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยแนะนำให้มาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่แบรนด์และธุรกิจรวมถึงเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบหรือละเมิดสิทธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากเทคโนโลยี AI ที่อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมได
4: ้ก็ดีเจที่ขึ้นเราก็จะ3คนแล้วล่ะถ้าสมมติว่าต้องไปจดม
5: ีแต่ในประเทศเราคนหัวเราะเป็นเอกลักษณ์
4: มีดำมีดาด้า
5: พี่ดาพี่หนุ่ยอ่ะเอกลักษณ์ชัดสุด
4: ถูก
7: พี่ชาวไงเปิดตัวปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้จดได้ไหม
4: อ่ะได้ดินะฮะนะครับเสียงอโปก็ได
5: ้
4: เพราะว่าเอกลักษณ
5: ์ไม่ได้เสียงอโปไม่ได้เสียงอโปเป็นลิขสิทธิ์ดิสนีย์มันไม่ใช่ลิขสิทธิ์พี
4: ่
5: เพราะใช่เพราะว่าพี่เป็นนักพากย์มันเท่ากับว่าถ้าเกิดพี่เอาเสียงเนี้ยไปทำอันอื่นมันสอบไปถึงตัวคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะอันนั้นเขาฟ้องพี่ได
4: ้
5: ใช่ป่ะถ้าเกิดตามกฎหมายนะ
4: ใช
5: ่ใช่จริงๆอ่ะตรงว่าพี่หนุ่ยอ่ะที่เขาฉุกคิดเรื่องเนี้ยเพราะว่าจริงๆพี่หนุ่ยเขาทำรายการประจำอยู่กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรงนู้นไอรายการหนูตกถังอะไรนั่นน่ะมันเป็นรายการที่แบบคอยสอนคนเรื่องของสิทธิแล้วก็ human rights ของทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าบางข้อหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันด้วยบางข้อหนูก็แบบไปออกมาเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋ออันนี้เราจดเป็นลิขสิทธิ์เราได้นะ
4: อ๋
5: ออันนี้ไม่ได้ได้แค่อนุสิทธิบัตรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆอ่ะเราจะเห็นฮอลลีวูดปะเป็นชาติแรกๆที่ออกมาทำแบบนี้เจนนิเฟอร์โลเปสเขาจดนะจดทั้งประกันและก็ลิขสิทธิ์ก้น อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบ
4: มัน
5: จะ
4: มีแคมเบลไง
5: อะไรอย่างงั้น
4: รูปร่าง
5: ใช่มันจะมีแบบมันจะมีประกันและลิขสิทธิ์ของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไม่สามารถใช่เอาไปใช้แล้วไปสอบไปถึงอะไรที่มันเป็นทางเขาอย่างเงี้ยมันก็คือถือว่าเป็นแบบว่าสิทธิของเขาในการฟ้องร้องกลับ
4: โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ทำให้เห็นนะ
5: เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ตูมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยอ่ะมาฉุกคิดเรื่องของสิทธิของตัวเองมันเป็นเรื่องดีมากเลยนะเป็นการพัฒนานะ
4: เพราะว่านวัตกรรมตอนนี้มันอันตรายน่ากลัวมาก
5: ครับ
4: คุณประโยชน์ก็มีโทษมันก็มี
7: จริงคือถ้าไปใช้ในสิ่งที่เป็นโทษก็จะเป็นโทษเลยอ
4: ่ะอย่างเช่นแบบคนเอาเสียงของท่านนายกหนูไปเรื่องราวเกี่ยวกับเปิดด่านเงี้ย
5: อะไรอย่างนั้น
4: ที่เป็น AI อ่ะนะครับอันนั้นเนี่ยโอ้คนก็เข้าใจผิดที่ว่าเปิดด่านจริง
5: ครับ
4: นะครับแต่นายกบอกว่ามันAI ล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์นั่นเองนะฮะ
5: ครับหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถครับ
4: ครับผมเบรกสักครู่ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามีเทคนิค3ดับด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวของการเทรดเพียบเลยสักครู่เดียวกับแฉ
5: ข่าวเช้า
4: ชาวโพสต์เดี๋ยวมาครับผม
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: ปอปคอนปอปปอปคอนเอ้ปอปคอนปอปปอปคอนเอ้

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าเร็วๆนี้จะเปิดปฏิบัติการปราบนอมินีอีกรอบยืนยันมีฐานข้อมูลชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการปราบนอมินีอีกรอบนะครับโดยระบุว่ามีฐานข้อมูลหมดแต่ขอยังไม่เปิดเผยพร้อมบอกว่ารับไม่ได้มาถือครองแผ่นดินไทยติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีว่าได้รายงานนายกรัฐมนตรีให้รับทราบตลอดโดยได้มอบนโยบายเป็นแนวทางให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ว่ามีข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม69แล้วเก็บเป็นฐานข้อมูลและจะได้พูดคุยกันมาจนถึงจุดหนึ่งซึ่งตนบอกว่าแผ่นดินไทยจะให้คนอื่นมาถือครองได้อย่างไรถ้าถือครองโดยชอบธรรมและถูกกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานก็ต้องบังคับใช้กฎหมายต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาและหลบหนีมาทำงานหรือแม้กระทั่งใช้เทคนิคหลบเลี่ยงกฎหมายเพื่อเข้ามาถือครองธุรกิจหรือถือของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆแนวคิดของตนต้องบอกให้ผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบและยืนยันไปแล้วว่าตรงนี้รับไม่ได้ดังนั้นการปล่อยปะละเลยในอนาคตจะยิ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจะยิ่งทำงานลำบากดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรควรที่จะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ใช่จะรอจนตนเกษียณแล้วค่อยไปเริ่มอย่างไรก็ตามผบ.ตร.ยืนยันด้วยว่าอีกไม่นานจะมีปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งซึ่งทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูลที่มีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้อำนวยการบริหารองค์การพลังงานระหว่างประเทศเตือนว่าตลาดน้ำมันโลกจะเข้าสู่ช่วงอันตรายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้เนื่องจากสต๊อกน้ำมันลดน้อยลงท่ามกลางการขาดแคลนการส่งออกน้ำมันใหม่ๆจากตะวันออกกลางผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่ต้องการค่าผ่านทางในการใช้ช่องแคบฮอร์มุสและจะนำแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่อิหร่านกักตุนไว้ออกมาจากอิหร่านอิสราเอลส่งกลับนักเคลื่อนไหวชาวต่างชาติทั้งหมดที่จับตัวมาจากกองเรือที่มุ่งหน้าไปยังฉนวนกาซาหลังนานาชาติประณามการปฏิบัติของอิสราเอลต่อนักเคลื่อนไหวเหล่านี้ระหว่างการควบคุมตัวองค์การอนามัยโลกเพิ่มการรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วยการส่งเวชภัณฑ์และตั้งเต็นท์แยกกักตัวเพื่อช่วยควบคุมการระบาดเกิดเพลิงไหม้ในตลาดในเมืองหลวงของมาลีทำให้ร้านค้าหลายร้านถูกเผาวอดก่อนถึงฤดูการซื้อขายที่สำคัญสำหรับฉลองเทศกาลอีดิลอัลอัดฮาได้ไม่กี่วันประชาชนหลายร้อยคนบนเกาะกรีนแลนด์รวมตัวกันประท้วงผู้นำสหรัฐขณะที่นักการทูตสหรัฐเปิดสถานกงสุลแห่งใหม่กุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
5: ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: เช้
2: านะครับผมชาวพุทธตูมนะครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะครับผมติดตามมาได้เลยนะเดี๋ยวเทรนด์ใน3ดับรอสักครู่นะฮะตอนนี้กำลังแบบรันกันแบบว่าใครช่วงทีมดับ1นะฮะ
4: เดี๋ยวชั่วโมงนี้เรามีเรื่องมหากาพย์ช็อกวงการเกาหลีนะเกี่ยวกับเรื่องของคิมซูยอนแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ตอนนั้นมีเรื่องฟ้องร้องกันนะครับตอนนี
5: ้มันเป็นเรื่องราวจากกรณีการเสียชีวิตของคิมเซรอนนะตอนนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณคิมซูยอนเนี่ยต้องถูกแบนใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าถูกปลดจากพรีเซนเตอร์ทุกตัวแล้วก็หายหน้าหายตาจากสื่อไปเลยเพราะว่าต้องไปเคลียร์เรื่องของคดีแล้วก็มีการจ่ายเงินชดเชยต่างๆ
4: ช่วงนั้นคือกระแสแรงมาก
5: ใช่ๆที่ไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยนะพี่ทั่วโลกแม้อีเวนต์ในเกาหลีเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตอนนั้นเราก็มีการอัปเดตข่าวเขาแบบเรียลไทม์มากๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่านี่อินกับข่าวนี้มากเพราะว่า
2: ไปกันเลยไหม
5: ค่อนข้างเห็นใจกับทางฝั่งผู้เสียคุณคิมซารอนตอนนั้นนะ
4: ครับ
5: แต่ว่าเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของคลิปเสียงออกมาภาพต่างๆออกมาที่สอเห็นว่าเขามีความสัมพันธ์แล้วก็มีความแบบคือน่าจะแบบเรียกว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยด้วยสำหรับทางฝั่งบ้านเขา
4: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคือช่วงที่มีข่าวออกมาแล้วมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ของคิมซารอนกับคุณคิมซูยอนที่เขาคบกันจริงไงคือณตอนนั้นยังพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟัง
5: อัปเดตเพิ่มเติมจากทางเรียกว่าอายการทางฝั่งศาลต่างๆที่เขาออกมาแจ้งเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
2: ซึ่งคดีเขานี่คือตัดสินไปยังมาตุ้ม
5: จริงๆยังไม่ได้ตัดสินมันเป็นการอัปเดตแบบเบื้องศาลตัดสินเบื้องต้นหมายถึงว่ามีการแจ้งมาว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมใช่แล้วการพิสูจน์หลักฐานนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คดีเบี่ยงเบนไปอีกฝั่งนึงได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันแต่ก่อนอื่นเราไป 10x 3อันดับประจำเช้านี้ก่อน
2: ได้ครับผม
4: อันดับ3คือ Hashtag Infinity Clinic Extern First One นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
5: ไม่เป็นไรมันยัง
4: ไม่ต้องคาราเกตแล้วนะโอ้ดู 10x 1นะขนาด A4 นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ลาน Work and Play ที่ Central พระราม 9นะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสน่ารักแล้วก็เสียงกรี๊ดนะครับเมื่อเติ้ลและ First One คู่จิ้นสุดฮอตร่วมงานกันในโปรเจกต์สุดพิเศษบอกเลยว่าจะเต็มทั้งโมเมนต์ความน่ารักความใกล้ชิดและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ให้แฟนๆได้ฟินกันแบบเต็มอิ่มกันอย่างแน่นอนใครที่อยากติดตามความฟินความสามารถนะครับก็สามารถไปตามเสพโมเมนต์กันได้ต่อนะครับที่แฮชแท็กนี้นะครับ

0: M นั่นเองนะครับผมช่วย 4M ได้เลยนะครับ
1: ครับ The next อันดับ1ของเราก็คือ hashtag LOL Fan Face นะครับ2026เตวันนะครับผมนะฮะสิ้นสุดการรอคอยกับ Love Out Loud Fan Face 2026นะครับกับนะฮะHeartless นะครับ Heartless นะครับแค่วันแรกก็สร้างความคึกคักบนโลก X กันอย่างล้นเหลือมกันเลยทีเดียวเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไปกี้กันให้สุดเสียงตื่นเต้นที่จะเจอเหล่าบรรดา Love Out Loud นะครับไม่ไหวแล้วนะครับแฟนๆสามารถตามไปดูไปคุยกันต่อได้ที่ Hashtag LOL Fanfest 2026 Day 1นั่นเองนะครับ
2: เก็ด
1: ๆนะฮะนะครับนี่คือจะเลขสามสำหรับชาวนี้นะครับ
0: ใช่เดี๋ยวตุ้มขออนุญาตไปข่าวของคิมซูยอนเลยละกันจริงๆเมื่อวานมาตุ้มได้มีการอัปเดตใน Facebook ส่วนตัวเพื่อใช้พื้นที่ในการขออภัยต่อการรายงานข่าวเมื่อก่อนกับวันนี
1: ้
0: เพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเราก็เหมือนแบบไลน์อัปเดตสอบไปในทางที่ยังไงคุณคิมซูยอนผิด 100% เลยโดยที่เรายังไม่ได้ฟังอีกฝั่งนึงไงวันนี้พอมาฟังอีกฝั่งนึงอ่ะจริงๆอ่ะคดียังไม่สิ้นสุดนะครับคุณไม่ตอนนั้นเรามีความผิดก็ได้
2: เราก็นำเสนอ
0: ตามเนื้อข่าวที่ออกมา
1: ตามหลักฐาน
0: แต่เราไม่ได้พูดว่า
2: เราไม่ได้ฟันธงนะ
0: เออเราไม่ได้ฟันคือจริงๆเราไม่เคยฟันธงกับข่าวไหนแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเอออย่างน้อยอ่ะเขาก็ควรได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
1: คือตอนนั้นเนี่ยมันมีทั้งภาพ
0: ใช่ฮะ
1: มีทั้
0: งเสียงจริงๆเสียงอ่ะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเสียงนั่นคือเป็นเสียงที่แบบมันส่อไปในทางผิดเลย
1: โอเค
0: นะครับซึ่งจริงๆอ่ะครับเอานี้ตุ้มย้อนละกันเนาะคือเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากที่สื่อเกาหลีรายงานทั้งหมดนะครับผมแล้วแปลมาเป็นภาษาไทยเนาะจุดเริ่มต้นของการปั่นกระแสข่าวลือก็คือเรื่องราวความขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่อ่ะน้องคิมเซรอนนักแสดงสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมถูกพบว่าเสียชีวิตลงในเดือนกุมภาพันธ์2525ก็คือปี25นะฮะ2ปีที่แล้วเออปีที่แล้วสิขอโทษคร
1: ับ
0: ซึ่งช่อง YouTube นะครับคือเป็นช่อง YouTube ดังแล้วตอนนี้ก็คือกาเซยอนนะกาโรเซโรอินสติทูตหรือว่ากาเซยอนเนี่ยนำโดยนายคิมเซอึนนะครับต้องการเรียกยอดวิวและก็ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนเพื่อเอาชนะช่องคู่แข่งจึงมีการฉวยโอกาสจากเหตุการณ์นี้มาสร้างคอนเทนต์ในช่องตัวเองเป็นการเหมือนแฉคิมซูยอนนะครับโดยยูทูบเบอร์รายนี้ได้ปล่อยข่าวลือโจมตีคิมซูยอนโดยกล่าวว่าเขาเนี่ยแอบคบกับคิมแซรอนมาตั้งแต่เธออายุเพียง15ปีก็คือชั้นม.ต้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นของเปโดก็คือเรื่องของการแบบมีความสัมพันธ์กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ
1: ์
0: ทำให้คิมซูยอนโดนแบนตรงพาร์ทนี้ไป
1: ถ้าบ้านเราก็เข้าขายภาคนะ
0: ถูกต้องครับซึ่งซ้ำยังกล่าวหาว่าคิมซูยอนเนี่ยเป็นต้นเหตุด้วยที่ทำให้คิมเซรอนเนี่ยคิดสั้นเพราะฝ่ายชายเป็นคนไปกดดันให้เธอหาเงินมาใช้หนี้ค่าเสียหายจากคดีเมาแล้วขับสูงถึง700ล้านวอนนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นดราม่าใหญ่มากคิมเซรอนต้องออกไปทำงานพาร์ทไทม์อะไรต่างๆคือพออ่านข่าวตอนนั้นคือสงสารคิมซอนมากจริง
1: ๆ
0: นะครับซึ่งขบวนการงัดหลักฐานเท็จเนี่ยมันปล่อยออกมาเพิ่มเติมครับก็คือ1แชทที่เราเห็นตอนนั้นน่ะทางฝั่งมีอัปเดตเพิ่มเติมจากสื่อเกาหลีนะว่าการปลอมแปลงแชทกับเก่าทอล์กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากยูทูบเบอร์เนี่ยได้รับแชทเก่าปี2016ที่คิมเซรอนเนี่ยคุยกับบุคคลนิรนามจึงนำมาใช้โปรแกรมตัดต่อคร
1: ับใช้โปรแกรมตัดต่อ
0: ใช่แล้วก็โดยมีการทำอะไรว่าเปลี่ยนสีพื้นหลังและเอารูปคิมซูยอนเนี่ยไปใส่ทับโปรไฟล์ที่ว่างเปล่านั้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อคู่สนทนาและแก้ไขวันที่ใหม่ครับจากนั้นเนี่ยนำมาออกอากาศอ้างว่าคิมซูยอนเนี่ยทักหาเด็ก15ว่าคิดถึงและอยากกอดมันเลยกลายเป็นประเด็นนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งประเด็นละเมิดสิทธิและแอบถ่ายเนี่ยมันเริ่มจากการมีการนำภาพคิมซูยอนเนี่ยกำลังยืนล้างจานที่เป็นภาพไวรัลเนาะเราไปแบบ
2: ที่ไม่ได้ใส่เสื้อป่ะใช่ป่ะ
0: ใส่ไม่ใส่กางเกงใน
2: ใส่กางเกง
0: มาใส่กางเกงใหม่ใส่กางเกงขาสั้นนะฮะยืนล้างจานอยู่ที่บ้านของคิมแซรอนเมื่อปี2020มาเปิดแพร่
2: ซ
0: ึ่
2: งอ
0: ัน
2: นั้นเป็นภาพจริง
0: ซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นภาพที่ถูกแอบถ่ายไว้โดยคิมซูยอนไม่รู้ตัว
1: อ
0: ันนี้คืออาจจะเป็นภาพจริงหรือเปล่าตูมคิดว่าน่าจะเป็นภาพจริงแหละ
1: นั้นเหมือนแบบมาจากกล้องวงจรปิด
0: ไม่เขาบอกเป็นภาพแอบถ่ายเป็นภาพแอบถ่ายซึ่งเขาบอกว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเขาได้มีการจัดโต๊ะแถลงข่าวแล้วเปิดคลิปเสียงตอนนั้นนะเนาะคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของคิมแซรอนเนี่ยออกมายืนยันว่าเธอเนี่ยมีสเตตัสคบหากับคิมซูยอนตั้งแต่ตอนเขาม.2จริงนะฮะแล้วก็มีการไม่เพียงแค่นั้นครับมีการปล่อยข่าวลือสุดโต่งว่าฝั่งคิมซูยอนเนี่ยพยายามที่จะเอาเงิน 4,000 ล้านวอนหรือราว100กว่าล้านบาทนะครับไปยัดไส้ปิดปากพยานที่มีคลิปเสียงนี้พอพยานไม่ยอมรับเงินเนี่ยก็เลยส่งมือปืน2คนไปดักลอบสังหารซึ่งตำรวจระบุชัดเจนในสำนวนว่าเรื่องจ้างวานฆ่าเนี่ยเป็นเรื่องที่กุขึ้นมา 100%
1: อันนี้คือแต่ง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: หล
1: ัก
0: ฐานแต่งเรื่องขึ้นมา
1: เรื่องจ้างวานฆ่า
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วประเด็นหลักๆคือมีปลอมแปลงแชท1
0: ใช่
1: 2ประเด็นละเมิดสิทธิ์ในการแอบถ่าย3ก็คือการใช้ AI ปลอมเสียง

0: หาความเสี่ยง
1: 4ก็คือแต่งนิยายจ้างบันค่า
2: ครับถูกทีนี้เนี่ยทางฝั่งคุณคิมซูยอนนะครับพร้อมทนายเนี่ยก็มีการลักงัดหลักฐานโต้กลับบ้างนะครับซึ่งคิมซูยอนเขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงความจริงโดยยอมรับว่าเคยคบกันจริงอันนี้เขาออกมายอมรับนะแต่คบเพียงช่วงสั้นๆประมาณ1ปีในช่วงปี2020นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคิมแซรอนอายุ20ปีแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ใช่การคบหาตั้งแต่เป็นผู้เยาว์ตามที่ถูกใส่ร้ายซึ่งฝั่งคิมซูยอนเนี่ยได้ส่งหลักฐานแชทให้หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและได้รับการยืนยันว่าบุคคลในแชทปี2016นั้นเนี่ยเป็นคนละคนไม่ใช่เขานะครับแถมชาวเน็ตยังจับโป๊ะได้ว่าแชทปี2018ที่ช่องดังกล่าวนำมาอ้างอิงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คิมซูยอนกำลังอยู่ในกรมทหารด้วยจึงเป็นไปไม่ได้เลยด้วยนะครับคิมซูยอนประกาศฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทางแพ่งช่อง YouTube เนี่ยถึง 12,000 ล้านวอนหรือประมาณ300ล้านบาทครับพร้อมเดินหน้าดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุดนะครับอัปเดตล่าสุดบทสรุปจากตำรวจและอัยการก็คือที่อัปเดตออกมาจากพฤษภาคม26นี้เลยปีนี้เลยหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนและรวบรวมหลักฐานมาอย่างยาวนานนะครับผมเมื่อวันที่14พฤษภาคม2026สถานีตำรวจคลังน้ำได้ส่งสำนวนให้อัยการเพื่อขอพิจารณาออกหมายจับยูทูบเบอร์รายนี้แล้วนะครับล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคม26สำนักอัยการเขตกลางกรุงโซลได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับอย่างเป็นทางการแล้วข้อหาหนักที่ยูทูบเบอร์รายนี้โดนฟันคือ 1. หมิ่นประมาทและเผยแพร่ข้อมูลเท็จอย่างร้ายแรง 2. กระทำผิดพรบอาชญากรรมทางเพศจากการเผยแพร่รูปแอบถ่ายและ 3. การสร้างข้อมูลเท็จด้วย AI เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้อื่นครับซึ่งศาลแขวงทางกรุงโซลเนี่ยมีกำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่26พฤษภาคม26เวลา 10:30 ตามเวลาเกาหลีใต้เพื่อตัดสินว่าจะอนุมัติหมายจับเพื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันต่อไปนะฮะ
1: นี่คือช่องยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่ากาเซรอน
2: ใช่
1: นะครับผมนำโดยนายคิมเซอึนนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้ตำรวจก็ต้องตั้งแจ้งข้อหาหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยื่นต่อศาลขออนุมัติหมายจับด้วยนะครับต้องตามต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะโดนจับแล้วก็เข้าเรือนจำหรือไม่นะครับผมขอบคุณจากเพจอรรถรสด้วยนะฮะสรุปมาให้พวกเราได้สั้นๆใจความแบบว่าเป๊ะๆมากๆเลยขอบคุณด้วยทางอรรถรสด้วยนะฮะ
3: มูลค่าความเสียหายของคิมซูยอนณตอนก่อนที่เกิดเรื่องอ่ะคืองานเยอะซีรีส์พรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรต่างๆโอ้โห
1: เขาบอกเป็นพันล้านเลยไหม
2: คือ
1: เยอะมากนะเขาบอกว่ารายได้เขา
2: โอ้โหเขาเป็นตัวท็อปอ่ะ
1: ใช่
2: เป็นตัวท็อปแล้วถูกปลดถูกป้ายอ่ะ
1: ถูกต้อง
2: คือมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับที่นู่นแล้วเราก็รู้สึกว่าข่าวเนี้ยมันควรเป็นแบบได้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งคือเข้าใจแหละเราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคิมแซรอนมากมากนะ
1: ครับ
2: เพราะเรารู้สึกว่าเขาก็ผ่านชีวิตที่ยากลำบากมาเหมือนกันจากสตอรี่ที่เราเห็นอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดตำรวจเขาพิสูจน์ตามหลักฐานไปแล้วอ่ะแล้วมันมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมาที่บางอีกฝั่งนึงควรได้รับความยุติธรรมอ่ะเราก็ควรที่จะให้อยู่ความยุติธรรมกับเขาด้วยทั้งสองฝั่งเพราะตุ้มเชื่อว่าคุณคิมซูยอนอ่ะเขาหนีไปไหนไม่ได้แล้วกับเคสนี
1: ้
2: เพราะว่าหลังจากที่เขาโดนแบนโดนยกเลิกทุกอย่างวันนี้เขาต่อหน้าสู้ความจริงอะไรเงี้ยไม่ว่ากระแสเพราะจริงๆมันก็มีกระแสแอนตี้อยู่ดีว่าใช้เงินสู้คดีใช้เงินสร้างหลักฐานขึ้นมา
1: อ
2: ะไรก็ตามแต่ว่าส่วนตัวแล้วเราแค่รู้สึกว่าในฐานะสื่อแล้วก็จริงๆตุงเป็นแฟนของคิมซูยอนด้วยนะครับอันนี้พูดได้เลยว่าเป็นแฟนเหมือนกันแฟนละครเขาอะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับการที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมด้วย
3: ครับ
2: นะฮะ
3: ก็อัปเดตประมาณนี้
1: เป็นหลักฐานที่ทางทนายของคิมซูยอนเนี่ยออกมางัดหลักฐานโต้แย้งกับทางด้านอัยการนะฮะนะครับผมต้องตามกันต่อละกัน
3: แล้วเรื่องมันไปถึงอัยการแล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็
2: เขาคงพิสูจน์กันมาระดับนึงแล้วคือไม่ใช่แบบว่าคือที่เราที่ตรงออกมาขอโทษให้พื้นที่ขอโทษอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเคารพอัยการด้วยไง
1: คร
2: ับ เข้าใจไหมแต่ว่าย้ำนะครับศาลยังไม่ได้ตัดสินคดียังไม่ได้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
3: 26นี้เดี๋ยวเขาจะตัดสิน
2: ใช่แค่มีการอัปเดตเพิ่มเติม
3: ว่าจะอนุมัติออกหมายจับหรือเปล่า
1: และทางด้านกฎหมายบ้านเขาน่าจะเข้มงวดมาก
2: มากพี่ชาวมากเทียบมาก
3: เทียบกับที่ไหน
1: เทียบกับเมืองอื่นเนี่ยครับ
2: คือบ้านเขาอ่ะมันเป็นระบบนี้เลยพี
1: ่
2: ซัพพอร์ตคือซัพพอร์ต
3: เฮ้ยนี่เขาตัวจริง
1: ตัวจริงเขา
3: บินเกาหลีทุกเดือน
1: เขาชาวเกาหลีเขามาเที่ยวไทย
3: ถูก
1: ครับผม
2: แบนคือแบนที่นู่นแบนคือแบน
3: แบนคือแบนแต่ที่นี่บอกว่าจะแบนแต่ไม่แบน
2: ย่าเลย
1: ก็ย้ายไปประเดี๋ยวที่ย้ายไปประเดี๋ยว
3: ย้ายไปก่อนเดี๋ยวย้ายกลับมา
1: ย้ายกลับมา
3: ครับ
1: นะครับ
3: ข่าวต่อไปต้องยกให้พี่ชาวแล้วแหละ
1: ทำไม
3: อ
1: ่ะ
3: เอาเป็นข่าวนี่อาร์เซนอลหรือจะให้มาตูม
1: กินเนสเวิลด์เรคคอร์ดให้มาตูมดิ
3: เออ
1: ข่าวกีฬาต้องมาตูม
3: ข่าวบอลหน่อยเพื่อน
2: ก็ Guinness World Record บันทึกให้เจ้าหนูแมดดาวแมนกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนอายุ16เนี่ยเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ล่ะเออ
3: เรียนหนังสือ
2: ของอ่ะอย่างเราเราก็จำได้ว่าเราต้องขึ้นม.ปลายปี4เรียนหนังสือ
1: เป็นลูกเสือสามัญเป็น
2: กิจกรรมเล่นครอบครูเล่นกับเพื่อนเล่นพ่อแม่ลูกเพื่อให้เล่นเป็นหมาอะไรก็ว่าไปคือสุดท้ายแล้วพอฟ้ามืดเราก็หมกตัวอยู่ที่ร้านเกม 4-5 ทุ่มกลับบ้านไปตอบเอ็มเล่นเอ็มเน
1: า
2: ะ MSN นะตอนนั้นวัยรุ่นของเราตอนประมาณม .4 เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละการบงการบ้านไม่ทำมาทำตอนเช้าแต่สำหรับแม็กซ์ดาวแมนครับเขาเพียงอายุ16เหมือนกับเราตอนนั้นนั่นแหละแต่รู้ไหมว่าอีก100กว่าวันเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในหน้าตู้เกมหรือได้นั่งชิลอยู่กับเพื่อนนะแต่ได้ลงสนามในการแข่งขันพรีเมียร์ลีก5นัดแบบพอดิบพอดีครับให้กับทีมอาร์เซนอล
1: สุดยอด
2: เพิ่งจะถูกบันทึกชื่อลงใน Guinness World Record ว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ด้วยสถิติวัยเพียง16ปีกับ137วัน
3: โอ้โหเลิศเลยเนาะ
1: ย
3: ัง
1: ไม่ถึง17ปีนะ
2: ยังไม่17เลยอ่ะ
3: เด็กน้อย
1: นะครับผม
2: แม็กซ์ดาวแมนเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับของทีมอาร์เซนอลเพราะปีนี้สร้างประวัติศาสตร์ไว้มากมายว่าเป็นไอผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอาทิเช่นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในยูฟ่าเปียนแชมเปี้ยนยูฟ่าเปียนแชมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยอายุ15ปี308วัน
1: ครับ
2: นักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในพรีเมียร์ลีกด้วยอายุ16ปี373วันและ
3: โอ้ยิงประตูได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: และนักหลุดเดียวสวยด้วย
2: ใช่และนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยอายุ19ปี137วันตามกฎของพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยนักเตะที่จะได้รับเหรียญรางวัลจะต้องเป็นนักเตะที่ลงสนามครบ5นัดนับทั้งหมดทั้งตัวจริงและตัวสำรอง
3: และนี่เขาลงครบไหม
2: แต่ขณะเดียวกันมีกฎอีกข้อนึงเหมือนกันครับที่เหมือนเป็นข้อยกเว้นเอาไว้คือพรีเมียร์ลีกจะให้เหรียญรางวัลสำหรับสโมสรมาไว้เผื่ออยู่แล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางสโมสรเลยว่าจะตัดสินใจมอบให้ใครในส่วนของน้องแม็กซ์เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยสมควรได้รับแหละฮะโดยเฉพาะนัดเอเวอร์ตันที่น้องลงมาแล้วกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมช่วยให้ทีมเก็บแต้มสำคัญจนทำให้ทีมคว้าแชมป์ได้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองและอนาคตไกลจริงๆขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
1: ครับผม
3: อนาคตไกลจริงนะเนี่ยโดยเฉพาะมะตูมนะ
1: ใช่ครับ
3: เรื่องการอ่านข่าวกีฬาเขา
1: ไปได้นะ
3: เขาคมชัดขึ้นทุกวันนะ
1: ถูก
3: เอ้ยสรุปแล้วน้องแม็กซ์ดาวแมนนี่คือสรุปเขาได้เหรียญไหมเนี่ย
2: ได้เพราะเขาลงครบไงเขาได
3: ้ครบกี่นัดนะ
2: เขาลง5นัดคือ5นัดนะถ้าได้ครบก็คือได้เหรียญเลยก็คือ5นัดก็คือสมมติว่านัดซ้อมถือว่าเป็นนัดปะไม่หมายถึงนัดซ้อมเขาเรียกว่าเป็นนัดปะ
3: นัดซ้อมนัดซ้อมก็นัดเหมือนกัน
2: ไม่ใช่ใช่ปะ
3: คนละนัด
2: ใช่ไหมอ่ะ
3: นัดซ้อมกับ
2: ไม่กล้าพูดอ่ะ
1: นัดซ้อมก็มาซ้อมไง
2: ไม่แต่ไม่ได้นับเป็นนัด
1: ไม่นัดสิเออก็มาซ้อมเฉย
2: แล้ว5นัดที่นับก็คือที่แข่ง
1: ที่แข่งในตารางพรีเมียร์ลีกไง
3: ต้องนัดกัน
2: ถ้านั่งเป็นตัวสำรองไม่นับ
1: นับดิเพราะถ้าได้ลงมีรายชื่อด้วย
2: ก็คือตอนแรกไม่นับแต่ตอนเนี้ยเขานับแล้วไงพี่ได้ฟังปะเนี่ย
1: ได้ฟังฟังนะฮะ
3: เขาจะให้อยู
1: ่
2: อ่ะเราไปข่าวต่อไป
1: คร
3: ับ
1: ผม
3: ข่าวต่อไปก็อุ้ยนี่คุณเป็นแฟนคลับน้องบิลกินนี่นะ
2: แป๊บนึงนะไม่ทำงานกันหรอชั่วโมงสองมาเปิดมาเลยกูอ่านอยู่คนเดียวคนเดียวทั้งชั่วโมงพี่เล็ก
3: เดือนอาทิตย์หน้าหนูไม่อยู่
2: ค่าตัวก็ไม่เท่ากัน
3: สิ้นเดือนหนูไปเกาหลีไง
1: ใช่ค่าตัวไม่เท่ากันพี่เถียงเลยเพิ่งรู้ค่าตัวมาเนี่ยต้องเถียง
2: ใครเยอะกว่าพี่เยอะกว่า
1: ไม่เลยไม่ตื่นไม่ต้องมาพูด
3: พี่อยู่มานานพี่เยอะสุด
1: โอ้โหใครจะรู้ว่าอยู่นานได้น้อยสุด
2: พี่5นัดอ่ะพี่อยู่มาแล้ว5นัดอ่ะพี่ได้เยอะสุดอ่ะ
1: โ
3: หไม่เป็นไรนะเขาให้คูปองกินอาหาร
2: ผ
3: ู้ฟังชั้น 2B เราเผื่อใครมาแกมมี่นะชั้น 2B เราเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคาเฟ่เหร
2: อ
3: เป็นโซนร้านอาหาร
1: เป็นคาเฟ่ทีเรีย
3: คาเฟ่ทีเรีย
1: คาเฟ่ทีเรียคาเฟ่ทีเรีย
3: อันนี้คือให้คนนอกเข้ามากินได้ด้วยเน
1: า
3: ะ
1: ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย
3: ใช่
1: มาขอบคุณร้านอาหารด้วย
3: ฟิลลิ่งก็คือในชั้น B2 อ่ะร้านอาหารจะห้อมล้อมแล้วโต๊ะทานอาหารเนี่ยก็จะอยู่แบบโซนตรงกลางคือสามารถแบบเลือกอาหารร้านนี้แล้วก็มานั่งทานกันตรงกลาง
2: เลยดีเนาะเป็นฟิลแบบว่ามีติ้งแล้วก็อีติ้งสเปซ
1: แล้วให้คูปองมาเหมือนไทยช่วยไทยพาสเลยนะ
2: น่ารักมากให้คูปอง
1: ให้ใช้ไปละร้อย
2: แล้วคูปองแบบน่ารักมากแบบว่าเออให้วันพุธหมดอายุวันพฤหัส11โมง
1: โอ้10โมงต้องรีบไปกินแล้ว
3: บังคับใช้วันต่อวันนะครับเปิดแล้วยังเป็นทางการนะเผื่อใครมาแถวนี
1: ้ครับผม
3: นะครับ
2: แกมมี่เราเคยฟื้นฟูมากเลยนะด้านแบบอาหารเมื่อก่อนตูนจำได้ว่าคนชอบมากินอาหารที่แกมมี
1: ่ถูกต้องมีโฮยูไง
3: ไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
3: ไม่อยู่แล้ว
1: ตอนนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมีป่ะไม่มีละ
3: ไม่มีแล้ว
2: ไม่อะไรให้เราไปกิน
1: ชื่อไม่มี
3: ไม่มีแล้วไปแล้ว
2: ไปอร่อยนะที่เราไปกินพี่แจ๊ค
3: ไปตั้งแต่สิ้นเดือนที่แล้วอ่ะตอนนี้เหมือน
2: กะเพราปะเป็นยำเป็นอะไรปะ
3: ไม่ตอนนี้เขาจะทำเป็นสตูดิโอบ้าง
1: ถูกต้อง
2: อ
1: นะฮะแต่ว่ามีร้านใหม่ชื่อว่าร้านข้าวแกงข้าวแกงสตาร์ทที่6
2: เป็นฟิวใต้ปะ
1: 2อย่าง60กว่าบาท
3: 2อย่าง69แค่ช่วงโปรโมชั่นพี
1: ่ช่วงโปรโมชั่น
3: เนี่ยประมาณแบบเพิ่งเปิดใหม่เนี่ย
1: ถูกต้องแต่เรามีคูปองเราใช้ได้ไงถูกต้อง
3: ต้องใช้วันนี้นะวันสุดท้าย
1: อะไรนะฮะ
3: ต้องใช้วันนี้วันสุดท้าย
1: เนี่ยเดี๋ยวเลิกเสร็จกินเลย
3: ครับ
1: ครับผมไม่รู้ร้านเปิดยัง
3: เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว
1: นะฮะ
3: บิลกินพุทธิพงศ์ครับ
1: คนนี้สนิทกับมะตูมนะ
3: เออมะตูมมาเดี๋ยวดิจบปริญญาโท
1: บิลกิน
2: ได้เลยได้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความประทับใจแล้วนะภาคภูมิใจอย่างน้องบิลกินพุทธิพงศ์ที่ล่าสุดน่ะเข้าพิธีอะไรพี่พุทธ
3: เขาเข้าพิธีอะไรนะ
2: เขาเข้าพิธีอะไรอ่ะ
3: ผมไม่ได้เปเปอร์
2: อ่ะให้เดาให้เดาเนี่ยเขาเข้าพิธีอะไรเนี่ย
3: เข้าพิธีแถลงข่าวอัลบั้มเพลงโอ้โห
2: เข้าพิธีอะไรเข้าพิธีอะไร
3: เข้าพิธีล่าสุดได้เข้าพิธีสำเร็จ
2: เออ
3: การศึกษาอย่างเป็นทางการนะครับที่ไหนฮะพี่ชาว
1: University College London มหาวิทยาลัยระดับโลกประเทศอังกฤษเพิ่งไม่รู้เลย
3: หรือ UCL นั่นเอง
1: ข่าวดังจังต้องให้พี่รายงานเนี่ย
3: หลังสำเร็จ
1: ไม่ต้องเลยเดี๋ยวพี่เอง
3: เอา
1: หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา Entrepreneurship
3: ฮะ
1: ที่ Entrepreneurship นะครับผมนะหรือว่าการประกอบการได้สำเร็จนะครับสาขาอะไรมาตูม
2: คือ entrepreneur เนี่ยจริงๆ entrepreneur จริงๆมันอ่าน entrepreneur ครับ entrepreneur เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าจบมาเพื่อเป็นนักธุรกิจส่วนตัวเป็นมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นผู้บริหาร
2: no ผู้บริหารคือ CEO entrepreneur แปลว่าผู้ประกอบการ
1: อ๋อผู้ประกอบการ
2: ถ้าเป็น
1: SME
2: เป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น
3: สตาร์ทอัพอันนั้นเป็นสตาร์ทอัพ
2: ตุ้มไม่รู้ว่าภาษาไทยตุ้มเป๊ะหรือเปล่านะพยายามเรียนเพิ่มเติมอยู่ว่า entrepreneur เนี่ยมันใช่ป่ะมันอ่านว่า entrepreneur ป่ะ entrepreneur ซึ่ง entrepreneur เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริหารธุรกิจโดยตรงซึ่ง entrepreneurship หรือว่าการประกอบการได้สำเร็จนั่นเองซึ่งความสำเร็จเนี้ยมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะเพราะบิลกินตั้งใจมากๆเพราะน้องทั้งมุ่งมั่นพยายามคือมีวินัยอันยอดเยี่ยมนะเพราะว่าบิลกินต้องบาลานซ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานในวงการเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงเขาเองน้องเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำงานอย่างหนักตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยครับต้องทุ่มเทให้กับการเรียนควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานบันเทิงเรายังเห็นน้องออกคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งเยอะแยะมากมายทั้งงานเพลงคอนเสิร์ตงานแสดงก็คือสามารถทำทั้งสองแบบบทบาทได้อย่างเต็มที่แล้วออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเลยสำหรับบิลกิน
3: ใช่แล้วก
1: ็เพิ่งไปเมื่อปีที่แล้วป
2: ่
1: ะ
2: ใช่พี่รู้เรื่องนี้ป่ะ
1: เรื่องอะไรกัน
2: เรื่องที่เขาเพิ่งไปปีที่แล้วหมายถึงไปเรียนมา
1: ไปเรียนอ่ะ
2: ใช่แล้วเขาจบมาแล้วซึ่งบรรยากาศในพิธีสำหรับการศึกษาพี่ชาวรู้นี่เพราะพี่ไปสืบมาน
1: ี่เขาบอกว่าชื่อว่าอองเทอร์พนัว
2: อองอ๋อใช่อาจจะอองอองเทอร์พนัว
1: อองเทอร์พนัว
2: แบบไทยๆเนาะ
1: ถูกต้อง
2: ใช่
1: นะครับผมก็บอกบรรยากาศในพิธีสำหรับการศึกษาเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความปราบปลื้มปิตินะครับโดยครอบครัวรวมถึงทีมงานคนสำคัญบินลัดฟ้ามาร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
3: เห็น
1: กลายเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำที่น่าประทับใจมาก
3: พี่ลูกกอล์ฟก็ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยแล้วก
1: ็
3: พี่เบลสุพล
1: ครับผม
3: ก็บินไปร่วมแสดงความยินดีนะครับกับน้องบิลกินด้วยนะครับ
2: ดีใจด้วย
3: เอฟเอ็มของเรานะครับก็ขอแสดงความยินดีนะกับน้องบิลกินด้วยกับความสำเร็จอีกขั้นนึงนะครับเก่งมากๆเลย
2: congratulations
3: ยินดีกับบิลกินด้วยนะครับ
1: อุ๊ยแล้วกลับมาบิลกินเขาทำธุรกิจอะไรอยากรู้จังเลย
3: ผมว่า
2: เขาก็มีธุรกิจอยู่แล้วเขามีบิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วหลักๆแล้วเขาก็มีแบบโอ้ยเยอะแยะมากมายนี่บิลกินเขามี
1: ม
2: ีแฟชั่นด้วยป่ะถ้าจำไม่ผิดมีแฟชั่นด้วยใช
1: ่
2: มีแฟชั่นมีอะไรด้วยน้องเขาแบบเดี๋ยวนี้นักแสดงบ้านเราอะที่โกโบอะทำธุรกิจหมดไม่มีใครไม่ทำทำหมดทุกคนนะ
3: ทุกคนจะต้องมี product เป็นของตัวเอง
1: นี่มีธุรกิจด้วยใช่ไหมก็มีธุรกิจ
3: หมูฝอยไง
1: หมูฝอยแล้วก็ม
2: ี
1: โซเชียลเรียร์นี่ไงเขากำลังเสนอตัวว่าเขาคือแบบโกโบ
3: ใช่เพราะว่าเขาโกโบอยู่แล้ว
2: โกโบ
3: นี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาบินไปเกาหลีไง
1: เอาเหรอ
2: ไม่ใช่อาทิตย์หน้าครับอาทิตย์นี
1: ้อาทิตย์นี
3: ้เร ลายาวเจอกันอีกทีนึงกรกฎาคมนะครับ
2: แหมคุณก็ลาบ่อยคุณทำมาแอปเอิบอะไรคุณก็มีธุรกิจนี่วิปสกิน
3: เดี๋ยวนี้ผมไม่ลาเลยผมมาจัดรายการ
2: วิปสกินไงคุณก็มีวิปสกิน
3: วิปสกินรอไปโกลบอล
2: นี่ไงเป็นโกลบอลแล้วพี่ชาวมีธุรกิจอาบอบนวดป้าเลยอะไรนะที่
1: ของพี่คือนวดผ่อนคลายกับผู้ชายในวงการ
2: ผู้อยากไปอุดหนุน
1: มาได้เลย
3: 5รายชื่อผู้ชายในวงการที่ไปนวดผ่อนคลายกับร้านของดีเจเฉา
1: ๆครับผมมาตูมนี่คือเป็นเมมเบอร์แล้ว
3: เมมเบอร์
2: เดี๋ยวนะพูดผ่อนคลายเหรอ
1: นวดผ่อนคล
2: ายแล้วคนที่2
1: คนที่2ก็คือถ้าพูดว่างเดี๋ยวพูดไปนะครับ
3: พ่อป๋องพี่ต้องชวนพ่อป๋องด้วยขาดพ่อป๋องไม่ได
1: ้พ่อป๋องด้วยนะฮะแล้วก็มีน้องตั้มน้องเดอะสตาร์คนนี้ก็ไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีคุณแจ็คแฟนฉันแล้วมีคุณนิกกี
3: ้
1: นะครับผม
3: ตัวท็อปของวงการ
1: ใช่
2: ที่พูดมาไม่มีใครเป็นคนดีเลยหรอ
1: เออโอเคแล้วก็
2: แซวนะ
1: ติดตามกันได้เบรกก่อนไหม
2: เบรกก่อนดีกว่า
1: อ่ะเบรกแล้วเหรอหรือว่าอีกหนึ่งข่าว
2: เบรกก่อนเบรกก่อน
1: อ๋อโอเค
2: เดี๋ยวกลับมาต่อ
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร
2: ์ข่าวเช้า
1: ชาวพุท
2: ธตุ๊ดตู่
1: เดี๋ยวมาฮะ
0: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
5: ผลิตภั

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: กลับมายืนต่อกับแฉ
5: ข่าวเช้า
4: ผมจะพูดตุ้มนะครับ
5: ครับ
4: ขอบคุณสุภาพโอสถด้วย
5: ครับ
4: นะครับ
5: นะครับสปอนเซอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะฮะอยู่กับเราไปนานๆนะ
4: ใช่นะฮะ
5: นะครับน้องเนย
4: มีเนย
5: มีเนย
6: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะโกลบอลโ
5: กลบอล
6: ดาราบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นโกลบอลสตาร์เนี่ยเขาจะมีธุรกิจแต่อันเนี้ยเริ่มจากการทำธุรกิจกลายมาเป็นโกลบอลสตาร
5: ์ครับน้อง
6: มีเนย
5: มีเนย
6: นักธุรกิจหญิงแห่งปี
5: เรากำลังจะพูดถึงรายได้ของน้องมีเนย
6: สุด
5: ๆนะครับรับทรัพย์ฉ่ำกวาดรายได้ไป577ล้านบาท
4: โอ้โห
5: และทำกำไรอีก217ล้านในการเดินสายโกอินเตอร์แบบรัว
4: ๆคนคิดนี่เก่งเนาะ
5: เนาะ
4: ธุรกิจเขาแบบสุดยอด
5: นาทีนี้คือไม่มีใครฮอตเกินต้านน้องหมีเนยอีกแล้วนะครับมาสคอตหมีสุดน่ารักขวัญใจมหาชนที่ล่าสุดสร้างปรากฏการณ์ความปังแบบฉุดไม่อยู่นะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการสุดจึ้งนะครับทะยานกวาดรายได้รวม577ล้านและโกยกำไรเน้นๆอีก217ล้านโดยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องหมีเนยเดินหน้าโกยเงินจากทุกทิศทางเลยนะครับทั้งยอดขายขนมสินค้าของพรีเมียมลิขสิทธิ์และการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังมากมายรวมถึงโปรเจกต์คอลลาเบเรชั่นนะครับกับแบรนด์แฟชั่นแล้วก็บิวตี้ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการเดินสายจัดกิจกรรมแฟนมีททั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยได้รับการต้อนรับนะฮะจากมัมหมีพ่อหมีนานาชาติอย่างล้นหลามเลยจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดวงใหม่นะครับที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลเลยและคาดว่ากระแสความนิยมนะครับจะยังคงพุ่งทะยานต่อไปอย่างต่อเนื่อง
4: โอ้แฟนคลับยิ้มอะไรเงี้ย
5: หมีเนยนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแมสคอตของดาราหลายๆคนเลยป่ะ
4: อ๋อที่บอกว่าเป็นคู่จิ้นต้องมีแมสคอตเป็นของตัวเองเง
5: ี้
4: ย
5: อย่างเตนิวก็จะมีแมสคอตที่ดังมากๆที่ตัวแมสคอตเองอ่ะเขาก็จะมีงานของตัวแมสคอต
4: เอาเหรอ
5: แยกออกไปด้วยนะเป็นอีเวนต์อะไรเง
4: ี้
5: ย
4: แล้วน้องหมีเนยนี่คือมีน้องคนเดียวป่ะ
5: มีคนเดียว
4: เห็นเขาบอกมีน้องสาวเหรอตอนนี
7: ้ตอนนี้มีน้องสาวคร
4: ับ อ๋อมีพี่สาวชื่อพี่เบียงก้า
7: ใช่เบียงก้าคร
5: ับ อ๋อมีพี่สาวแล้วเหรอ
4: พี่สาวเบียงก้า
5: ชื่ออะไรนะ
7: เบียงก้า
4: เนี่ยฮะเขาบอกว่าเห็นแล้วน่าจะรู้แบบเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักดีน่าจะเป็นแบรนด์จากประเทศไทย
5: อ่าฮะ
4: นะฮะโพกาซังนี่คือใครอ่ะ
5: โพกาซังคือตัวแมสคอตของเตนิว
4: อ๋อ
5: แล้วก็มีเพลงด้วยพี่กวงเคยเปิดให้ฟังอยู
4: ่ครับผม
5: นะครับโอ้โหมูลค่าแบบว่ากวาดรายได้577ล้านนะครับสำหรับมีเนย
4: พี่สาวเนาะจะมีพี่สาวแล้วตอนนั้นเป็นครอบครัวแล
5: ้
4: วนะครับนี่แต่เขามีหลายชุดใช่ไหม
7: ใช่ครับ
4: น้องมีเนยอ่ะนะเขาก็จะมีชุดแบบไปแบบเปลี่ยนวันก็เปลี่ยนชุดไปอะไรอย่างงี
5: ้
4: นะครับโหมูน่ารักจัง
5: ครับ
4: นะครับแล้วเขาก็มีแบรนด์แบบว่าเป็นของพรีเป็นของแบบที่ระลึกหรือว่ามีร้านเบเกอรี่ด้วยใช่ไหม
7: ใช่ครับ
4: มีร้านเค้กด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับโอ้คนทำธุรกิจนี้เก่งมากนะ
5: ครับ
4: นะต้องขอชื่นชมเลยว่าสามารถปลูกปั้นได้แล้วก็ได้กำไรไป217ล้านนะฮะไม่ธรรมดาครับสำหรับน้องหมีเนยโอ้โหสุดยอดนะฮะเราผลิตสักตัวนะ
5: เป็นมาสคอตชาวพุทธตูม
4: เป็นไอเดียฮะ
5: กลัวจะไม่มีคนกลัวจะไม่มีคนซัพพอร์ตสิ
4: มีอยู่แล้ว
6: ตอนนี้แบบมาสคอตตลาดมาสคอตบ้านเราคือแบบ
4: เป็นของเราผลิตเป็นแบบ
6: เป็นไอคอนแล้วอ่ะ
4: เป็นถ้วยเกาเหลา
5: เอาเป็นมาสคอตถ้วยเกาเหลา
4: ชาวพุทธตู
6: มไม่เกาเหลานะตูมร่วมงานกับพี่พุทธพี่ชาวได้แค่ไม่ชอบแต่ร่วมได
5: ้ก็ทำงานกันไปตามหน้าที่
4: ตามหน้าที่นะ
5: ก็ทำงานตามหน้าที
4: ่
6: ดารายุค90ดีกว่า
4: ไปใครอีกอ่ะ
6: ทำไมคุณไม่อืออากับการเล่าข่าว
5: พอดีผมเกิด2000
4: ที่บอกว่าดาราที่แบบเด็ก17อ่ะใครมาตุ้ม
5: อะไรอ่ะ
6: ไม่ใช่ต้นหอม
4: มั้ยไม่อ่ะต้นหอมมารู้ร
6: ู้ต้นหอมมาพูดแหละ
5: ดาราเด็ก17คือ
4: ต้นหอมมาข่าวแล้วไม่ใช่
6: ไม่รู้เลยอันนี้ไม่ร
4: ู้ว่ากินเด็กอะไรเงี้ย
6: ผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงไม่รู้เลย
5: ผู้หญิงดาราผู้หญิงกินเด็ก17
4: เออที่เขา
6: บอกอันนี้เราแบบทิ้งท้ายข่าวเนี่ย10นาทีสุดท้ายเนี่ยเราส่งเป็นข่าวอักษรแบบให้คนทําแบบ
5: ทำกันบ้านทำกันบ้าน
6: บ้านกันนิดนึงแล้วกันเสาร์อาทิตย
4: ์ส่งมาหน่อยแล้วกัน
6: คือทำเอาขาเผือกเนี่ยนั่งไม่ติดกันเลยนะ หลังมีเพจดังออกมาเมาส์สนั่นถึงดารายุค90รายนึงครับที่ควงครอบครัวไปซื้ออาหารที่ร้านดังก่อนเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อลูกน้อยของเจ้าตัวเล่นซนปีนป่ายจับนั่นจับนี่จนกระจกร้านอาหารแตกไปทั้งบานครับโดยแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเด็กก็เหมือนจะรู้ตัวเนาะถึงกับหันไปมองจุดที่แตกแต่ทางผู้ปกครองกับพูดว่าอย่าไปปีนก่อนจะผ่านแบบเหตุการณ์นี้ไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะด้านเจ้าของร้านเมื่อเห็นความผิดปกติจึงรีบเช็คกล้องวงจรปิดครับก่อนติดต่อไปยังดาราคนดังกล่าวทันทีซึ่งช่วงแรกดูเหมือนจะพูดคุยกันได้ด้วยดีเนาะแต่พอมีการแจ้งค่าเสียหายหลักหมื่นบาทเริ่มติดต่อยากขึ้นทั้งไม่รับสายไม่ตอบไลน์บางครั้งถึงขั้นตัดสายทิ้งครับที่พีคไปกว่านั้นคือมีการตั้งข้อสงสัยกลับมาว่ากระจกเนี่ยมันแตกก่อนเข้าร้านหรือเปล่าทำเอาเจ้าของร้านถึงหนักใจเพราะนอกจากค่าซ่อมกระจกแล้วยังส่งผลแบบส่งผลต่ออุณหภูมิอาหารและความเสียหายภายในร้านด้วยงานนี้ชาวเน็ตต่างพากันเดาว่าเอ๊ะเซตดาราเนี่ยเป็นใครนะครอบครัวนี้และหากเป็นเรื่องจริงเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรออกมารับผิดชอบหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วผู้เสียหายคือเจ้าของร้านเต็มๆนั่นเองใครวะใครนะ
5: ดูคอมเมนต์สิ
6: เคยมีข่าวแล้วหนึ่งครั้งเลิกลูกซนใครอ่ะ
5: อ๋อนึกออกอยู
6: ่เขาบอกว่าอะไรวะเงาชัดมากใครอ่ะ
4: ใคร
6: แป๊บนึงนะ
7: โอ้โหพี่ภู
6: ลายมืออ่ะใครจะอ่านได้พี่ภูลายมือชุยมากเหมือนไก่เขี่ยอ๋อกับนี่หรอนี่หรอบ้านนี่หรอ
4: ไหนดูดิ
5: ไม่หมายถึงว่าถ้าบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวมา
6: ไม่ใช่แต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยน่ะมันเป็นข่าวอันนี้
5: อันไหน
6: มันไม่ใช่ข่าวลูกซนอันนี้เป็นข่าวนี้หมายถึงว่าบ้านเนี้ยก่อนหน้านี้คือข่าวนี้ไม่ใช่หรอ
5: มีลูกซนด้วยไม่ใช่หรอ
6: หรออ
4: ืม
6: ใครพี่กวงรู้หรอรู้แกใครอยากรู้อ่ะฉันอยากรู้อ่ะ
5: ก่อนหน้านี้มี
6: เอาหรอ
5: เออ
6: เอออ่าอยู่เงี้ยแต่ก็ไม่รู้หรอกพี่ชาวรู้ยัง
4: ยังไม่รู้เลย
6: อืม
4: นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองส่งมาแล้วกันเนาะใครที่ทราบแล้วเรื่องข่าวเรื่องนี้เนาะนะครับ
5: นะครับผมอุ้ยเมื่อกี้ในเอ็นเตอร์เทน
4: ใ
5: ครรู้มากองกันตรงนี้ใครอยากเผือกมากองกันตรงนี้ใครชอบเผือกมากองกันตรงนี้ลูกใครนะ
6: ถ้าจริงๆถ้าเกิดลูกเราไปทำเขาเสียหายก็ควรจะ
4: ต้อง
6: ชี้
4: ต้องเคลียร์เนาะนะฮะ
6: ก็ต้องรับผิดชอบ
4: หลักมงหลักหมื่นก็ต้องเคลียร์ไป
5: เมื่อกี้มีคนคอมเมนต์เรื่องพยัญชนะตัวที่จุดๆด้วยอ่ะ
6: ตัวไหน
5: ตัวที่เนี่ย
6: เนี่ยหรอ
5: คือตัวอะไร
7: คือใครขนาด
6: นี้คือตัวนี
5: ้หร
6: อพยัญชนะตัวที่นี้ใช่ไหมตัวนี้
5: อ๋อหรอ
6: ซึ่งอันเนี้ยคือใครขอคิดก่อนนะมอมา
5: อุ้ย
4: นะฮะโอเค
6: มะตูมเองฮะ
5: เออมอตอ
6: เพราะฉันมีลูก
5: ไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการงี้ป่ะ
4: ครับอ่าฮะ
6: นอนหนูเฮ้ยห่อหีบเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะมันเยอะไปจนไม่รู้แล้วเป็นตัวอะไรอ่ะตอนนี้คืออักษรย่อไม่ช่วยอะไรแล้ว
4: ถูกต้อง
6: พอพานหรือเปล่า
5: พอพาน
6: มีลูกลูกสน
5: ลูกไม่สน
6: คุณไปทำลูกคุณไปทำกระจกแตกที่ไหนมาคุณพุทธ
5: ไม่มีเลยฮะ
6: คุณไปทำกระจกแตกที่ไหนมาม
5: ีแต่โต๊ะแตกฮะ
6: แล้วไปภูมิห้องไม่เสีย
4: โอเคนะฮะโป๊ะแตกหรือโต๊ะแตก
5: โต๊ะแตก
4: โต๊ะแตก
5: แล้วก็โป๊ะแตกด้วย
4: อ๋อโอ้คุณฟังก็ส่ง
5: คอมเมนต์อ่านไม่ได้เลย
4: เป็นเอกฉันท์นะนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วกัน
5: ไม่พร้อมไม่พวกเราไม่พร้อมขึ้นศาล
4: นะก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะมันกว้างมาก
6: มันไม่รู้เลยยังไม่รู้เลย
4: ไปได้หลายทางมากนะครับ
5: ครับ
4: นะฮะ
5: อีกสักข่าวนึงก่อนจะไปเบรกนะครับรัฐบาลเตรียมดันอีสปอร์ตเข้าโรงเรียนทั่วประเทศ
6: เฮ้ย
4: ครับผม
5: เปลี่ยนเกมเวอร์ให้เป็นทุนมนุษย์ดิจิทัลสร้างอาชีพแห่งอนาคต
4: อันนี้ทำได้จริงนะฮะบอกได้เลยสำหรับเจ้ากีฬาอีสปอร์ตแห่งนี้นะครับ
5: เฮ้ยยุคเราไม่เห็นมีเลย
4: ยุคเราอ๋อก็แอบไปเล่นตามแบบร้านเกมไง
5: ยุคเราคอมยังไม่มีเลยพี่
4: ถูกต้องยุคเราไฮไฟก่อน ฮะมีคอมให้ได้ก่อนนะเก่งละ
5: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยสู่โลกอนาคตนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดัน e-sport เข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรร
4: ม
5: เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเยาวชนไทยให้กลายเป็นทุนมนุษย์ดิจิทัลนะครับที่มีศักยภาพโดยในระยะแรกเนี่ยจะเริ่มนำร่องผ่านชมรม to be number one ในโรงเรียนก่อนนะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเนี่ยได้ฝึกฝนทักษะสำคัญ4ด้านด้วยกันนะครับทักษะแรกคือทางด้านเทคโนโลยีทักษะที่2คือการคิดวิเคราะห์ทักษะที่3คือการทำงานเป็นทีมและทักษะที่4คือการบริหารจัดการตนเอง
4: นะครับโดยไม่ได้มอง e-sport เป็นเพียงเรื่องของความบันเทิงนะครับแต่เน้นการสร้างรายได้และก็โอกาสทางอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับนโยบายนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเด็กไทยนะจากการท่องจำไปสู่การเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองด้วย
5: ครับ
4: นะครับพร้อมต่อยอดสู่การจัดการแข่งขันนะครับตั้งแต่ระดับโรงเรียนไปจนถึงระดับนานาชาตินะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยเชื่อมั่นว่าหากเยาวชนได้รับโอกาสแล้วก็เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับเด็กไทยจะมีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันทุกสนามของโลกแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองให้กับระบบการศึกษาไทยนะครับที่เชื่อมโยงทักษะดิจิทัลเข้ากับโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับ
5: โอ้ถ้ายุคนั้นมีแบบนี้นะจะตั้งใจเรียนมากๆเลยอ่ะ
4: น้องพี่น้อง
7: วินนิ่ง
4: น้องน้องพี่ชาว
5: จะเตะบอลทุกวันเลย
4: เล่นอีสปอร์ตเว้ยพูดกลับบ้านมาเล่นอีสปอร์ตเป็นน้องน้องแฟนนะ
5: ครับ
4: เล่นอีสปอร์ตเขาเป็นนักฟุตบอลเก่าแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วแล้วเขาก็ออกมาเล่นอีสปอร์ตเล่นเกมฟุตบอล
5: พูด
4: จนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่เกาหลีใต้แล้วก็ได้แชมป์กลับมาหลายประเทศแล้วแล้วแต่ละครั้งกลับมาซัดมา 300,000 500,000 ล่าสุดได้1ล้านบาทแบ่ง2คน
5: อันนี้คือได้รางวัลแบบสมมติไปแข่งแล้วก็ชนะมาอะไรเงี้ยหรอ
4: ใช่ชื่อต่อต้นน้องต่อต้นนะฮะ
5: แต่ว่าถ้าไม่ได้ถึงขั้นแบบโหไปเป็นแชมป์ประเทศไทยอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยๆอ่ะก็คือได้เล่นแล้วก็คือกีฬาอีสปอร์ตเค้าก็จะมีกลุ่มมีแฟนคลับ
4: เยอะมากเยอะมาก
5: บางคนคือสามารถแบบสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการเล่นพวกอีสปอร์ตเนี่ยได้เยอะมากเลยนะ
4: ถูกต้องนะครับผม
5: แต่ก็ต้องแบบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอนให้อยู่ในแนวทางที่ดีที่ถูกต้องด้วย
4: ก็ต้องควบคุมดูแลด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการควบคุมดูแลแล้วก็ให้ลูกสนับสนุนลูกอย่างเต็มที่ฝึกฝนต่อไป
5: ครับ
4: นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ตอนนี้สังคมโลกของเรายอมรับแล้วว่ามันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจก็น่าจับตามองมาก
5: อุปกรณ์ก็ไม่ถูกนะ
4: อ้าวใช่เหมือนกอล์ฟเหมือนกอล์ฟนะฮะ
5: อุปกรณ์ก็ไม่ถูก
4: แต่ทำรายได้มหาศาลนะนะครับครับผมอ่ะเบรกสักครู่นึงนะเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร์
5: ข่าวเช้า
4: ครับผมเดี๋ยวมาครับ
8: แชร์ข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
10: ผลิตภัณฑ์

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ชาวพุทธตูมนะครับ
8: ครับ
7: นะฮะ
8: มาเราไปเรื่องราวอะไรกันต่อดีฮะ
9: อีกสักนิดสักหน่อยไหม
8: ให้พี่พูดอัปเดตเรื่องสุดท้ายก่อนแยกย้ายกันหน่อยแล้วพี่พูดอยากอ่านข่าวตัวจะสั่น
7: ไปเรื่องฮิปโปเด็กไหม
9: ฮิปโปเด็กก็ได
8: ้เลย
7: นะฮะ
8: ฮิปโปเด็กอย่างมีชื่อ
7: แล้
8: วหรอ
7: มีฮิปโปโดมแต่บ้านเรามีฮิปโปเด็ก
9: ครับ
7: นะคร
9: ับ ฮิปโปแคระ
7: ถูกต้องมีชื่อเรียบร้อยแล้ว
9: ครับ
7: นะครับผมสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดโบสถ์ชื่อลูกฮิปโปแคะเป็นหลานของหมูเด้งฮะนับย่ายเรียบร้อยแล้ว
9: ตอนนี้เขาส่งชื่อมาก็เต้าอ้วงหลานหมูเด้งนะครับให้ชื่อหมูอะไรดีไหนลองโหวตกันเล่นๆ1คือ
10: หมูยา
9: อือ2หมูน้ำตก
7: อือ
9: 3หมูเด้อ4หมูดึง
7: อือ
9: 5หมูปิ้ง
7: ครับผม
9: คุณชอบอะไรกัน
8: เฮ้ยนี่ชอบหมูเด้อ
9: นี่ชอบหมูเด้อ
8: หมูเด้งกับหมูเด
9: ้อให้หมูเด้อ1ให้หมูดึง2
8: มันต้องเป็นเด้อกับดึงอ่ะให้เป็นดอเด็กอ่ะประตกุลหมูเด้งหมูดึงหมูดุ๋มหมูดุยหมู
7: ว่าถ้าไปอยู่แถวขอนแก่นมันก็ต้องหมูเด้อเลย
9: หมูเด้อ
8: หมูดอเด็กมีอะไรอีก
7: หมูหมูหมูท้าไม่ได
8: ้หมูดอเด็ก
7: หมูดอเด็ก
8: หมู
9: ด
8: ี
9: เ
8: ออหมูดุ
7: หมูดุน
8: หมูดุนหมูแดดเดียวเอ้ยไม่ใช่หมูแดดเดียว
7: หมูแดดเดียวก็ได้หมูฝอยไม่ได้
8: มันดอเด็ก
7: เออ
8: เออ
9: หมูอันนี้ไงหมูดึงก็จะเป็นแบบไปคล้องกับหมูเด้งแฮะ
8: หมูเด้งหมูดึง
9: หมูเด้งหมูดึง
8: ไงเด้งดึง
9: เด้งดึง
8: หมูเด้งหมูดึง
9: เป็นไปได้นะแต่นี่ฟังแล้วชอบหมูเด้อ
8: หมูเด้อ
9: หมูเด้อรู้สึกถูกใจไป
7: กำลังหิวหมูดิบได้ไหมหมูดิบไม่ได้นะ
9: ไม่เอาไม่เอา
8: หม
9: ู
8: ดิบไม่ได้เป็น
7: แต่ที่ชอบหมูเด้อว่ะหมูเด้อนะครับผมพวกเรามามากับมาใคร
9: หมูฝอย
8: หมูฝอยมันฟอฟันเนาะเราบอกว่าดอเด็กเนาะอันนี้ภาษาไทยน่าจะชัดเจนเนาะ
7: หมูเด้า
8: ไม่ได้
7: ไม่ได้นะ
8: หมูดี
9: หมูน้ำตก
8: หมูดุ
7: หมูดิ้นน่ะ
8: หมูดี
9: อ๋อรู้อันนี้ดีกว่าหมูดูด
8: หมูดูดเนาะหมูแดนซ์อันน่ารักนะหมูแดนน้องหมูแดนหมูเต
7: ้หรือไม่ก็ถ้าแบบถ้าอยู่ไม่สุขก็หมูดีด
8: หมูดี
7: เออหมูดีดอะไรเงี้ย
8: เออ
7: เออหรือไม่ก็หมูดี
8: หมูดีหมูดี
7: หมูดี
9: หรือจะเป็นหมูดอก
7: เออ
8: เออหมูดอก
7: นะฮะถ้าหมูแดงไม่ได้นะหมูแดง
8: หมูแดงไม่ได้แต่เออไอหมูแดงน่ารักนะ
7: น่ารักนะ
8: แต่ตอนเด็กเหมือนกันหมูเด้งหมูแดง
7: หมูเด้งหมูแดง
8: เออหมูแดงน่ารัก
7: อ่ะลองโหวตมาแล้วกัน
9: นะครับแต่ว่าตอนนี้คือ5ชื่อที่เขาให้โหวตกันนะครับก็คือหมูยอหมูน้ำตกหมูเด้อหมูดึงแล้วก็หมูปิ้ง
7: ไปติดตามได้ที่เพจสวนสัตว์ขอนแก่นนะฮะถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าโหวตได้ไม่รู้ว่ามีของรางวัลให้หรือเปล่า
9: เขาจะเปิดให้โหวตกันนะตั้งแต่วันนี้ก็คือจนถึงวันที่15มิถุนายนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการคือ28มิถุนายนนะครับก็ใครอยากจะร่วมโหวตชื่อนะครับก็ไปโหวตกันได้ที่เพจของสวนสัตว์ขอนแก่นได้เลย
7: ครับผมนะ
8: ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับผมอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีรักและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถครับ
9: คุณฟังด้วยบอกว่าเป็นหมูนี้ได้ไหม
7: หมูอะไรอ่ะ
9: หมูเตลู
7: โห
8: ขำมากกว่าพูด
7: หมูเตลูนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องพุทธน้องมะตูมด้วย
9: ครับ
7: ขอบคุณผู้ฟังด้วยเสียงทางก้าวผ่านของโคขอบคุณพี่กวางนะครับน้องน้ำท่วมนะทีมตั้งทีมกองด้วย
9: ขอบคุณพี่เชลด้วยครับ
8: เจอกันใหม่ทีหน้านะ
7: วันนี้ไปก่อนนะแชร
9: ์ชาว
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง SIP Event

0: อนรับ5หนุ่มเพอร์เซสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่าเทอร์นีออนเกมออนเราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
2: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะกลัวกลัวจะทำอะไรนะก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
0: โคตรเทโคตรอันตราย
3: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
4: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
5: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเรื่องมาก
2: เฮียก็หล่อช้า
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ดและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเกิดเหตุน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่แม่พริกจังหวัดลำปางมีการเร่งอพยพเด็กและคนชราออกจากพื้นที่นะครับและอุตุเตือนหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักกรุงเทพมหานครเจอฝน 60% อีกสักครู่กลับมาครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
5: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับช่วงเย็นวันนี้ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ป่าเขตรอยต่ออำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางและอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับส่งผลให้น้ำป่าจากลำห้วยแม่ตังตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริกที่ไหลผ่านหลายหมู่บ้านทะลักเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับใกล้ลำห้วยแม่ตังอย่างรวดเร็วทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย10หลังคาเรือนสัตว์เลี้ยงสูญหายไปกับกระแสน้ำรถจักรยานยนต์และรถยนต์หลายคันถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายนะครับระดับน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านสูงกว่า1เมตรถนนหลายสายถูกตัดขาดชั่วคราวนะครับขณะที่ผู้นำชุมชนนำกำลังช่วยอพยพเด็กเล็กผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าท้องฟ้าเหนือพื้นที่หมู่บ้านยังถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนและยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนว่าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ60ส่วนภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกหนักสุดนะครับร้อยละ70และตกหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับและเมื่อเวลา 4:22 นาทีที่ผ่านมานะครับกองเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 1.5 ความลึก2กิโลเมตรภายในพื้นที่ของตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับไปที่เรื่องของคู่มือสุขภาพนะครับมีหลักในการรักษาคุณภาพอาหารเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
13: พื่อลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษเราควรยึดหลักสุกร้อนสะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกสุกดิบดิบหลีกเลี่ยงเมนูอาหารที่บูดเสียง่ายอาหารปรุงสุกที่เก็บไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากมีรูปรสกลิ่นสีผิดปกติไม่ควรนำมารับประทานควรเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดสะอาดมีคุณภาพและต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหารหรือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรกควรเลือกบริโภคน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายอย.สำหรับผู้จำหน่ายอาหารขอให้ปฏิบัติตามหลักสุขภิบาลอาหารและสุขลักษณะส่วนบุคคลรักษาความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์สถานที่ประกอบอาหารให้ปราศจากแมลงและสัตว์พาหะนำโรคล้างวัตถุดิบให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมาปรุงอาหารไม่แช่สิ่งของปนกันในถังบรรจุน้ำแข็งบริโภคให้ใช้อุปกรณ์ที่สะอาดคีบตักอาหารไม่ใช้มือจับโดยตรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
5: 11นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: พิษก่อนเสพหยุดก่อนสายด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 19

0: ป็นหนึ่งศิลปินที่มีสำเนียงแล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับพี่เล็กรัชเมธครับกับเพลงนี้อบอวลนะครับเข้ามาเป็น new release นะครับผมไม่ใช่ new release นะเป็นเพลงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้อยู่อันดับที่19นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับมาดูกันหน่อยนะครับว่าชาร์ตของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับติดตามกันได้บ่าย 3-5 โมงกับ DJ พีมในช่วง playlist of the week ครับ
1: EFM playlist of the week
2: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง12นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับ DJ Cable มาแล้วอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist ครับ2ชั่วโมงตรงนี้นะฮะกับเพลงพอๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับทักทายกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะฮะต้องบอกว่าเป็นเช้าวันศุกร์ที่ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวสักประมาณ9โมงครึ่งเนาะติดอยู่แยกอโศกฝนตกลงมาหนักมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงตอนนี้อโศกเหมือนจะเป็นปล่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าที่อื่นหนักหรือไม่หนักยังไงเนี่ยส่งข้อความมาบอกกันหน่อยแอปพลิเคชันเอไทม์ฟังฟินนะ

Number 1เจ้าขุนนะครับรวมไปถึงมีอีก3เพลงเปิดต้นชั่วโมงมามีหัวใจแต่ไม่อยากรักพี่แป๊กนะครับฤดูที่แตกต่างพี่บอยกฤษยพงษ์แล้วก็เธอมากับฝน1งานจากพี่ X ทิติด้วยนะครับ 10:30 นาทีนะครับผมมี1เรื่องชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยเพราะว่ากว่าเราจะเจอกันอีกทีก็คือวันจันทร์หน้า 10:00 นเนาะมันอาจจะสายเกินไปแล้วนะครับกำลังพูดถึงโครงการคนละครึ่ง Plus คุณผู้ฟังหรือว่ารอบนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อโครงการว่าไทยช่วยไทย Plus 60-40นะครับก็คือรัฐช่วยจ่าย60เราจ่าย40นะครับแล้วก็ได้ 4,000 บาทโครงการเนี่ยคือ4เดือนแบ่งจ่ายเดือนละ 1,000 บาทนะครับใช้สิทธิ์เนี่ยได้วันที่1มิถุนายนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะเริ่มลงทะเบียนนะครับ25พฤษภาคมก็คือวันจันทร์นะครับ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับสิ้นสุดการลงทะเบียนก็คือ29พฤษภาคมหรือว่าถ้าสิทธิ์เนี่ยครบ30ล้านคนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะปิดการลงทะเบียนในรอบนั้นนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับแต่ว่าส่วนนึงที่เราต้องเช็คนะเข้าไปที่เป๋าตังค์ของเรากันหน่อยคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการอัปเดตแอปเป๋าตังค์บนสมาร์ทโฟนนะครับก่อนที่จะเริ่มลงทะเบียนใหม่นะครับเขาบอกว่ามือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องรองรับนะครับแอปเป๋าตังค์ต้องมีระบบปฏิบัติการขั้นต่ำถ้าเป็น Android นะต้องเป็นเวอร์ชั่น 10.0 ขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นระบบ iOS เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชั่น15ขึ้นไปนะครับถ้าคุณอัปเดตเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าเป๋าตังค์ตอนนี้ผมเพิ่งอัปเดตไปนะครับคุณก็จะเห็นแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus นะครับถ้ากดเข้าไปเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียนจะเริ่มลงทะเบียนก็คือ25 6โมงเช้าเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนคุณผู้ฟังพอถึงวันที่25 6โมงเช้าเนี่ยจะได้ไม่ลนลานมากนะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: แต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรครับทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะคุยกันเรื่องงานเหมือนเดิมเดี๋ยววันจันทร์หน้าเจอกันกับพี่เผือกพี่อาร์ตพี่โบนะครับขอบคุณด้วยครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันศุกร์จงเป็นแสงสว่างในวันที่หม่นหมองของคนอื่นด้วยทัศนคติและพลังบวกที่ดีจะช่วยสร้างกำลังใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างแน่นอนครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
4: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
6: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: พุทโธพุทโธครับสัปดาห์หน้าเป็นพุธสุดท้ายของเดือนนะครับพุทโธพุทเทอราปิสแน่นอนคุณหมอท็อปจะมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ดีเจทั้ง3คนของเราครบที่เหมือนเดิมครับพี่เผือกพี่ต้นแล้วก็พี่ต้นหอมใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษานะครับ02-665-8373หรือว่าคุณจะเรียบเรียงเรื่องราวของคุณนะครับผ่านเป็นตัวอักษรไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ส่งมาหาเราในอินบ็อกซ์ Facebook นะครับ EFM Station นะครับแล้วเดี๋ยวพุธหน้าเจอกัน 15:00-17:00 กับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

เดี๋ยวก็เลยแม้ alright alright ไม่ต้องสงสัยฉันไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอละใจอ่อนยังไงยังไงเธอก็เจอฉัน

0: EFM New Release
1: EFM New Release วันนี้นะครับเลือก1เพลงจากนักร้องหนุ่มหน้าใสขวัญใจมหาชนโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับผมมาแล้วนะเพลงใหม่ของเขานะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวครับเพลงนี้ชวนพี่พันชุลการมาช่วยให้เพลงนี้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนโปรดิวเซอร์ก็ยังเป็นพี่แบงค์คนดีคนเดิมนะครับผมก็ช่วยโปรดิวซ์รวมไปถึงดูแลพาร์ทของเนื้อร้องเพลงนี้ด้วยนะครับออกแนวเป็นป๊อปร็อกนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็เอกลักษณ์ของโจอี้ก็จะมีเสียงพินเนาะซิงเกิลล่าสุดของโจอี้ครับหม้อหุงข้าวนะฮะชวนพี่พันชุลการมาฟีเจอริ่งด้วย

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: Bobacon, Boba Boba Cone, eh? Boba Con, Boba Boba Cone.

0: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
1: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM playlist of the week. Champ of the week. Number one.
4: อู้บ่อจ้างบี้สุกริต
5: เ
6: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลมั่นใจแอปพลิเคชันเป๋าตังจะไม่ล่มคาดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านฉลุยอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plus

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25-29พฤษภาคมนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังจะไม่ล่มนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเคยทำมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ราบรื่นติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
3: นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยระบุถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพาสบนแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าบัตรคนละครึ่งเดิมหรือไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบฉะนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะครั้งที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยก็เคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งจึงเชื่อว่าการลงทะเบียนในวันที่25-29พฤษภาคมนี้จะราบรื่นด้วยดีส่วนการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลของภาครัฐจะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมเข้าไปเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมวันนี้ด้วยหรือไม่นายพรดอนระบุว่าการประชุมในวันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดและเนื้อหาสาระแต่รัฐบาลได้มีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งมั่นเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลตามที่นายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆขณะที่หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการไปแล้วยุวธิดาผู้คำนวณรายงานค่ะ
2: ไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับฝนถล่มอำเภอศบเมยนะครับน้ำป่าพัดต้นไม้ขวางถนนสายแม่เสเรียงแม่สามแลบนะครับทหารร่วมกับชาวบ้านเร่งเคลียร์เส้นทางจนกลับมาสัญจรได้ตามปกติคุณณัชชัยลิมพลอยมีรายงานครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและพัดพาต้นไม้แห้งไหลมาตามกระแสน้ำกีดขวางเส้นทางสายแม่เสเรียงแม่สามแลบทำให้ประชาชนและยานพาหนะสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่36จึงได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยรวมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ลงสำรวจเส้นทางและเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือทันทีโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันตัดท่อนไม้เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากผิวจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วภายหลังการปฏิบัติงานหนักอย่างต่อเนื่องสามารถเปิดเส้นทางให้รถยนต์และประชาชนสัญจรได้ตามปกติเรียบร้อยสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ

ชื่อเพลงว่าโคโค่นะครับหนึ่งงานจากวงดนตรีสุดเท่เลยนะครับชื่อว่าวงมักกะรานะครับรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงมาด้วยขอให้เราทั้งคู่โชคดีหนึ่งงานจากทัตทูคัลเลอร์ด้วยครับ 11:14 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable เพิ่มเติมเพลงไหนในวันศุกร์แบบนี้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินได้เลย

0: เพิ่มเติมอีก5เพลงในเบรกนี้นะครับจัดเพลงสบายๆแบบ easy ให้ในวันศุกร์นะครับนี่คือเป็นทุกอย่างรูม39ครับมันคือความรักจากพี่ลุลานะครับโอมจงเงยพี่สแตมแล้วก็ฟีเจอริ่งกับพี่โจโจอีบอยด้วยรวมไปถึงมีวายร้ายโยบอยทีเจแล้วก็อยากมีแฟนแล้วลิปตาเลซี่ล็อกซี
1: ่ EFM DJ Playlist by
2: DJ Cabin ครับ
3: EFM Fandom Life
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: ได้รับเสียงตอบรับแล้วก็เสียงชื่นชมจากแฟนๆหลายคนนะครับบอกว่าทีมงานครีเอทีฟของรายการ EFM Fandom Live เนี่ยเก่งมากๆนะคิดอะไรแต่ละอย่างเนี่ยดูเป็นมีหมดเลยนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ครับผม Atlas นะครับ6หนุ่มก็มาเยือนรายการ EFM Fandom Live ของเราเนาะแล้วก็มีการให้ทั้ง6หนุ่มเนี่ยแสดงละครคุณธรรมผลไม้ที่ดังใน TikTok คุณผู้ฟังครับเป็นละครคุณธรรม AI นะครับได้ทั้งมีมแล้วก็ได้ทั้งความฮาเสียงหัวเราะนะครับใครที่พลาดไปนะคุณผู้ฟังแฟนคลับของ Atlas นะครับตามย้อนหลังกันได้ YouTube A Time ของเรานะครับ EFM Fandom Live แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกับอุ้มแล้วก็แบมนะครับจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
3: EFM Fandom Live
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
3: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่ปะ
2: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวมีคนได้ยินใครเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าบีสองเนาะ
4: บีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
2: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาซุ่มแล้วก็ตอนได้ขนังขาเขาแล้วก็เลือกไปบีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงสุดท้ายบีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
3: บีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: คือหนูดึงเสนอไหม
3: หนูเลยนะ
4: ลูกเสนอไหมใช่ไหม
2: ใช่
4: ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าผมก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคูปองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับคุณ Black The Ghost โทรเข้ามาเล่าเรื่องโรงแรม1,800คุณฟังเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเขาเองกับเพื่อนเนี่ยหาที่พักผ่อนนะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆยังไม่ได้มีแพลนว่าจะเลือกโรงแรมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันถึงเวลาที่จะต้องหาโรงแรมแล้วแหละก็ขับรถไปเจอป้ายโรงแรมนะครับซึ่งราคาของเขาเนี่ย 1,800 บาทคุณผู้ฟังครับเสร็จแล้วข้างหน้าเนี่ยมันดูเหมือนจะเปิดหรือเปล่าหรือว่าไม่เปิดหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องที่นอนแล้วแหละก็เลยเลี้ยวเข้าไปนะครับสรุปแล้วโรงแรมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเก่าแล้วก็โทรมเลยนะครับแล้วก็มีฟอนต์อยู่ข้างหน้านะคุณผู้ฟังเขาก็ติดต่อเรียบร้อยว่าเออขอพักหน่อยราคาเท่าไหร่ก็จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นคุณผู้ฟังครับหลังจากจ่ายเงินแล้วเปิดประตูห้องเข้าไปนะฮะเรื่องราวที่ทำให้เขาแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยคุณผู้ฟังครับเจออะไรบ้างกับโรงแรม1,800นี้นะครับไปดูย้อนหลังกันได้ครับ YouTube Airtime ของเราอังคารคุมปอง X เลยสัปดาห์หน้า 20:00 ถึง 4:00 ครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีแมวที่ไหนต้องมีบัสมีแมวที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจ
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ

ครั้งเธอนนทนนท์นะครับรวมไปถึงเบรกที่แล้วมีอย่าไปรักใครอีกนะเลยที่ปรางแล้วก็อู้บ่จ้างนะครับแชมป์ออฟเดอะวีคแชมป์ออฟเดอะมันของเรากับพี่บี้สุกริตนะครับผมวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วครับเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยคุณผู้ฟังพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็วันจันทร์6 โมงอย่าลืมนะคนละครึ่งคนละครึ่งนะฮะเจอกันวันจันทร์จ้า

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลเดินหน้าผลักดันกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมโดยคาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมใน1ปีอีกสักครู่กับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
10: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดาลักษณ์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับเรื่องถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุนะครับที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนในทุกวันแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระที่ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานนะครับทั้งนี้ทางกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ก็จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์ทางสังคมสิทธิประกันสังคมนะครับให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นโดยยืนยันรัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้เต็มกำลังตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้นะครับไปที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้เรียกทุกหน่วยงานถกด่วนวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์พร้อมเปิดข้อมูลพบมีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยงรวม58จุดครอบคลุม28สน.ติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
12: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวภายหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากโดยมีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมขนส่งทางบกและกรมขนส่งทางราง กรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดรถไฟเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการตำรวจนครบาลสรุปข้อมูลพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดรถไฟรวมทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่28สน.มากที่สุดอยู่ที่พื้นที่บก.น.2จำนวน15จุดรองลงมาคือบก.น.1จำนวน14จุดส่วนบก.น.5และบก.น.9มีแห่งละ7จุดขณะที่บก.น.7มี6จุดส่วนบก.น.6ไม่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รับผิดชอบทั้งนี้ที่ประชุมเตรียมหารือแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
13: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
2: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
3: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
2: า
3: ะ
2: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
2: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
1: ก็เป็นอีกทักษะ
2: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทางทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณมาศรัตมนคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับแล้วก็เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วครับ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีฝนตกลงมานะครับในช่วงประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับในพื้นที่ต่างๆก็ถ้ามีฝนตกก็รายงานแจ้งมาได้นะครับ
2: ค่ะก็แจ้งมาได้ทางเพจ Facebook ของเรา Army Radio ค่ะ
1: นะครับเรานี้นะครับเราก็เริ่มนะครับเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา13นาฬิกานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนะครับได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีนะครับอีก2ท่านก็คือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และก็พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนะครับได้ร่วมคณะในการมอบความช่วยเหลือพระราชทานนะครับในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรแก่ราษฎรนะครับในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารพร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อนนะครับเพื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ราษฎรได้มีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับไปกล่าวให้กับราษฎรได้รับทราบแล้วก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานนะครับไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ในโอกาสนี้นะครับทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้จัดชุดเรียกว่าถุงพระราชทานนะครับซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน503ชุดไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่โดยไปแจกจ่ายกันที่โรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับ
2: ค่ะแล้วก็เนื่องจากรัฐบาลนะคะได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบครบ100ปีค่ะในการนี้นะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568ได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7
1: นะครับในการนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับในนามของรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสที่ยูเนสโกนะครับได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจนะครับในวาระครบ100ปีดังนี้นะครับกิจกรรมแรกก็คือการจัดพิธีการทางศาสนานะครับซึ่งก็มี2กิจกรรมด้วยกันก็คือจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมก็คือวันนี
2: ้
1: นะคร
2: ับ
1: ตั้งแต่7นาฬิกาโดยส่วนกลางนะครับได้จัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยได้กราบนิมนต์พระสงฆ์100รูปนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มอบหมายให้กับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีในส่วนภูมิภาคของทุกจังหวัดนะครับก็จัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสม แล้วก็ในต่างประเทศก็จัดที่สถานเอกอัครทูตแล้วก็สถานกงสุลแล้วก็ให้พิจารณาเอานะครับว่าจัดพิธีตามที่เห็นสมควรแล้วก็ความเหมาะสมแล้วก็ในช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสนนะครับหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเช่นเดียวกันนะครับ
2: ค่ะก็ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะเริ่มตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยก็จะมีในส่วนของการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้เชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยค่ะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันนี้นะคะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมตามที่คุณมุจลิศได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะ
1: ครับอันนั้นก็เป็นพิธีการทางศาสนานะครับต่อไปกิจกรรมที่2ก็คือการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสนี้นะครับก็จะมีการจัดระหว่างวันที่22ถึงวันที่31พฤษภาคมที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทางนี้นะครับทางรัฐบาลก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและก็ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสที่ได้รับการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณนะครับเนื่องในวาระครบ100ปีครับ
2: ค่ะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลเองก็ยังขอเชิญชวนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: นะครับโดยรัฐบาลนะครับก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะมีในวันที่3มิถุนายนเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับ 7:00 น.ก็เชิญชวนนะครับร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์สามเณรโดยส่วนกลางนะครับก็149รูปโดยจัดที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคนะครับก็จะจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าวัดใกล้บ้านส่วนต่างประเทศนะครับก็จัดที่สถานเอกอัครทูตและก็สถานกงสุลครับ
2: ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลา 17:30 นะคะของวันที่3มิถุนายนก็ขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มที่บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะในส่วนของภูมิภาคเนี่ยจะจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจากนั้นนะคะในเวลา 19:29 ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนกลางค่ะจัดขึ้นที่สนามหลวงนะคะกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศก็จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลและตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกจัดขึ้นเองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆที่จัดขึ้นนะคะก็ขอเชิญชวนเข้าร่วมในกิจกรรมตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะ
1: นะครับโดยเมื่อเช้านี้นะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับทางกองทัพบกก็ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรตินะครับจำนวน49รูปโดยมีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะครับในภาคเช้านี่จะเป็นการบรรพชาสามเณรส่วนภาคบ่ายนะครับก็จะมีพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับก็ครั้งละ3รูปก็จนกว่าจะครบ49รูปนะครับอันนั้นที่กองทัพบกได้จัดขึ้นนะครับมาดูเหตุการณ์เพลิงไหม้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ช่วง 21:30 นาทีนะครับทางด้านนายอนุสักพิริยะอมรนะครับนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะครับภายใน JA Plus Hotel หลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยานะครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะบริเวณดาดฟ้าของโรงแรมซึ่งเป็นโซนรูฟท็อปบาร์นะครับชั้น7 ภายหลังรับแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ระดมรถน้ำแล้วก็กำลังนะครับเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนโดยสามารถที่จะควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ก็เหลือเพียงบริเวณดาดฟ้านะครับที่ยังคงมีเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันเจ้าหน้าที่นะครับก็เร่งฉีดน้ำสกัดนะครับไม่ให้ลุกลามไปชั้นอื่นของโรงแรมครับ
2: ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้รับรายงานค่ะว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจำนวน4รายด้วยกันทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาและฝ่ายปกครองก็ได้เร่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากอาคารอย่างปลอดภัยท่ามกลางความแตกตื่นของผู้เข้าพักนั่นเองค่ะจากการสอบถามนะคะก็ทราบว่าโรงแรมดังกล่าวเนี่ยมีห้องพักเปิดใช้งานจำนวนมากโดยห้องพักมีทั้งหมดจำนวน173ห้องโดยในคืนเกิดเหตุเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวอินเดียแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายสัญชาติเลยนะคะเบื้องต้นก็คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากการที่ไฟฟ้าเนี่ยลัดวงจรบริเวณช่องบริเวณชั้นดาดฟ้าอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: นะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับทางกองทัพบกนะครับโดยมณฑลทหารบกที่14นะครับก็ได้จัดกำลังพลสนับสนุนนะครับในการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ฐานสารวัตรนะครับถ้าท่านใดชมภาพทางไลฟ์สดของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็รถดับเพลิงนะครับเข้าควบคุมสถานการณ์จากเหตุเพลิงไหม้ชั้น7ของโรงแรมนะครับก็ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ
2: ค่ะไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะวันนี้พลโทกิติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสระแก้วค่ะได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการการอพยพและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีภัยจากการกระทำของกองกำลังภายนอกประเทศนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วแล้วก็ได้ร่วมชมการฝึกซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยงานทหารแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะเสริมสร้างความพร้อมการประสานงานสั่งการการอพยพประชาชนและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: นะครับก็หน่วยการทหารก็จะมีทั้งกรมกิจการพลเรือนนะครับกองกำลังบุรพานะครับมณฑลทหารบกที่19แล้วก็กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์นะครับก็คือเป็นหน่วยงานในพื้นที่อยู่แล้วนะครับโดยการฝึกครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมนะครับก็ประมาณ350คนจาก120หน่วยงานรวมถึงมีนายทหารนักเรียนด้วยนะครับก็คือหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนรุ่นที่51จำนวน46นายก็มาร่วมเรียนรู้นะครับในการปฏิบัติงานจริงซึ่งรูปแบบการฝึกนะครับก็ประกอบด้วยการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบที่จำลองสถานการณ์ก็คือการอพยพประชาชนจำนวน45คนจากตำบลทุ่งพระนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งมีการจัดเตรียมจุดคัดกรองจุดลงทะเบียนแล้วก็พื้นที่รองรับไว้อย่างครบถ้วนครับ
2: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะไปดูกันที่มาตรการของรัฐบาลในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้กันบ้างค่ะล่าสุดทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะได้มีการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมค่ะประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนโดยอุณหภูมิก็จะลดลงและมีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีพายุไซโครนนะคะก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศซึ่งก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ล่าสุดทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะจึงได้มีการสั่งการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดช่วงฤดูฝนปี2569นี้ค่ะ
1: นะครับด้านการเผชิญเหตุนะครับก็จะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอและก็ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นศูนย์ควบคุมนะครับสั่งการและก็อำนวยการหลักในการระดมสรรพกำลังนะครับประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานพร้อมแบ่งมอบนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจและก็พื้นที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจนกรณีที่มีฝนตกหนักหรือว่าฝนตกสะสมหากประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วนะครับมีความเสี่ยงสูงว่าที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัยก็ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยมีการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจุดรองรับการอพยพนะครับพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพของประชาชนดูแลการดำรงชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นเบื้องต้นนะครับให้มีความเพียงพอและก็เหมาะสมกรณีที่มีคลื่นลมแรงคลื่นสูงหรือว่าคลื่นซัดชายฝั่งก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ออกลาดตระเวนการเดินเรือก็ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดจนทั้งกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำชุมชนให้แจ้งประชาชนนะครับที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นซัดชายฝั่งให้ทราบถึงสถานการณ์นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะแล้วก็ปภ.เองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงของฤดูฝนโดยได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ถึง18ทั่วประเทศนะคะเตรียมความพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยสำหรับรับมือสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถประกอบอาหารเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนอกจากนี้ขอเน้นย้ำนะคะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้ได้มากที่สุดค่ะก็ขอให้ติดตามประกาศนะคะการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อเลิร์ทนะคะแล้วก็หากได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไปที่สาธารณภัยแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784 LINE ID ค่ะ LINE @1784DDPM นะคะเน้นย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ LINE ค่ะ1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะ
1: นะครับทีนี้เราขึ้นทางภาคเหนือนะครับก็ทหารช่างก็ผนึกกำลังนะครับในการสร้างแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวนะครับอันนี้ในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยทหารช่างนะครับได้จัดชุดปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยชุดช่างจิตอาสาจากหน่วยงานทหารช่างในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3นะครับจำนวน60นายแล้วก็ยุทโธปกรณ์20รายการด้วยกันโดยลงพื้นที่โซน A1 นะครับบ้านหัวฝายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย อันนี้ก็ได้ดำเนินการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กนะครับจำนวน187ถุงรวมทั้งหมด562ถุงคิดเป็น 8.31% ภาพความคืบหน้านะครับโซน A ก็ 24% พื้นที่โซน B1 นะครับก็ดำเนินการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กจำนวน85ถุงรวม154ถุงก็คิดเป็น 2.28% ภาพความคืบหน้านะครับโซน B ก็ 11.09% ส่วนพื้นที่โซน C4 นะครับก็ดำเนินการจัดวางถุงบิ๊กแบ็กได้จำนวน170ถุงรวมก็361ถุงคิดเป็น 4.61% ภาพความคืบหน้ารวมโซน C นะครับก็คิดเป็นร้อยละ 10.30% ทีนี้ภาพรวมเลยนะครับความคืบหน้าของการดำเนินการทั้งหมดก็15.20% ครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ก็ยังได้จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์จากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่37และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในการสนับสนุนกองพลพัฒนาที่3ค่ะร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการเตรียมการป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝนโดยได้ดำเนินการบรรจุทรายนะคะใส่ถุงบิ๊กแบ็กเพื่อนำมาเรียงกันเป็นแนวเสริมผนังกั้นน้ำปิดทางน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายในพื้นที่ที่บริเวณบ้านหัวฝายด้านหน้าอาคารราชพัสดุและบริเวณแนวผนังกั้นน้ำชุมชนไม้ลุงขนซอยต้นโพตำบลเวียงผางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงท้ายของรายการครับ
2: หน้าฝนกำลังจะมาแล้วค่ะเรามาเตรียมบ้านให้ปลอดภัยกันนะคะทำความสะอาดรางน้ำและเก็บเศษใบไม้เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกค่ะยกปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สูงจากระดับน้ำท่วมไว้นะคะตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ใกล้บ้านลดความเสี่ยงเวลาพายุแรงค่ะอย่าลืมเตรียมของจำเป็นเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะเตรียมบ้านให้พร้อมก่อนหน้าฝนช่วยให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
1: นะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลบ้านแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับช่วงคนดียังมีอยู่นะครับมี2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกนะครับคือเมื่อวานนี้พลตรีวินวิจิตวาทการนะครับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนหน่วยทหารพัฒนาพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยก็ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือรถยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นการเข้าอำนวยความสะดวกและก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในทันทีโดยได้ประสานความร่วมมือนะครับกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองขุขดในการนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนรวมถึงช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยแล้วก็การจราจรนะครับในบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ค่ะทางด้านของกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26นะคะก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มที่บริเวณบ้านคลองน้ำซับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาการเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยทางหน่วยเองได้ดำเนินการทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะพร้อมกับประสานรถกู้ภัยมารับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวต่อไปด้วยค่ะ
1: นะครับก็ขอชื่นชมกำลังพลนะครับไม่ว่าจะระดับไหนนะครับเมื่อเจอกับเหตุการณ์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีมาถึงเรื่องดีๆนะครับที่กองทัพบกนะครับอันนี้ใหญ่กว่ากองทัพบกก็คือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับได้เชิญชวนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันส่งผลงานประกวดเรียงความนะครับประเด็นก็คือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านตัวอักษรแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์พร้อมชิงรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะครับโดยกำหนดหัวข้อดังนี้นะครับระดับประถมศึกษาตอนปลายก็คือป.4ถึงป.6หัวข้อพ่อหลวงทรงห่วงทรงรักห่วงปวงประชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับม.1ถึงม.3ในหัวข้อราชันผู้ปกป้องแผ่นดินไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม.4ถึงม.6แล้วก็ปวช.ด้วยนะครับในหัวข้อร่มฉัตรพระทรงชัยสร้างกองทัพไทยก้าวทันโลกก็ชิงทุนการศึกษานะครับ 184,000 บาทครับ
0: ค่ะโดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดนะคะก็ได้แก่อาจารย์พยาวพัฒนพงศ์ซึ่งเป็นนักพูดวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทยกระทรวงศึกษาธิการดร.อภิชาติดำดีนักพูดนักเขียนนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนอาจารย์สมชายหนองฮีนักพูดพิธีกรและเจ้าของรายการทีวีค่ะสามารถที่จะส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคมนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะก็ในส่วนของผลงานที่จะส่งเข้าประกวดขอให้ส่งตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้นนะคะจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยในวันที่14กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับก็ส่งมาเยอะๆนะครับก็มีคลิปนะครับของดร.อภิชาติลำดีท่านบอกว่าปัจจุบันนี้น้องๆ อาจจะไปให้ AI ช่วยเขียนนะครับแต่ท่านบอกว่ากรรมการจะรู้ท่านนะครับ ท่านอาจจะไม่ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับคะแนนนะครับถ้า AI ช่วยเขียนนะครับมาถึงการปฏิบัติงานของกองกำลังกันบ้างนะครับอันนี้เป็นในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะครับกองกำลังนเรศวรได้จัดกำลังพลนะครับลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่นะครับบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากก็ตรวจพบรถกระบะนะต้องสงสัยนะครับก็ได้เข้าตรวจสอบก็พบว่าได้ซุกซ่อนน้ำมันดีเซลใต้ฟางอัดแท่งบริเวณท้ายกระบะจำนวน474ลิตรจากการสอบถามนะครับผู้ขับขี่ก็ยอมรับนะครับบอกว่าได้นำน้ำมันเนี่ยมาจากอำเภอแม่สอดเตรียมลำเลียงข้ามไปยังฝั่งเมียนมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมบัวผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่ละมาดนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะคะก็ได้จัดกำลังพลของหน่วยเนี่ยดำเนินการทำการตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลผ่านเข้าออกที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและการกระทำผิดเงื่อนไขตามแนวชายแดนที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วยค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์เสียงปืน5นัดที่ชายแดนสุรินทร์นะครับในเรื่องนี้นะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้กองทัพบกเนี่ยได้รับรายงานจากกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงนะครับที่บริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยประมาณเวลานะครับเวลาประมาณ 14:20 นาทีกำลังพลก็ได้ยินเสียงปืนเล็กนะครับจำนวน5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะห่างก็ประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นนะครับกำลังพลของเราก็หยุดฟังแล้วก็ตรวจสอบเหตุการณ์นะครับอย่างละเอียดก็ไม่ปรากฏมีสิ่งผิดปกตินะครับก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปครับ
0: ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะฝ่ายเราเนี่ยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายเราค่ะทั้งนี้ทางด้านของกองกำลังสุรนารีได้สั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดด้วย
1: นะครับสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นการก่อกวนนะครับเรียกว่าจากระยะไกลแต่ก็ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมนะครับอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นกองกำลังสุรนารีนะครับก็จะได้แจ้งเตือนและก็ประท้วงฝ่ายกัมพูชาต่อไปนะครับว่ามันละเมิดถ้อยแถลงนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ไทยรวมกำลัง
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมการกงสุลประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางไปคองโกและยูกันดาป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสอีโบลาอีกสักครู่กับมาติดตามครับ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับกรมการกงสุลประกาศคำแนะนำในการเดินทางไปยังคองโกและยูกันดาให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดติดตามรายงานจากคุณยิวธิดาภูคำนวณครับ
3: ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศพบการระบาดของไวรัสอีโบลาในคองโกและยูกันดาเมื่อ17พฤษภาคมกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเมื่อวันที่20พฤษภาคมแล้วนั้นล่าสุดองค์การกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงข้างต้นหากไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงผู้ที่พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติตนโดยติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาจากทางการท้องถิ่นและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิดรักษาสุขอนามัยโดยล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือมีผู้คนหนาแน่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสและใกล้ชิดกับเลือดน้ำลายเสมหะเสื้อผ้าของผู้ที่ป่วยไม่สัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวและลิงรวมไปถึงสัตว์ป่าที่ป่วยหรือตายและสังเกตอาการป่วยของตนเองเพื่อรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงที่กลับเข้ามายังประเทศไทยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคและกรณีผู้พำนักในพื้นที่เสี่ยงต้องการรับขอความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อได้ผ่านสถานเอกอัครราชทูตในกรุงไนโรบีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กองทัพบกนะครับได้เผยว่าเหตุเสียงปืน5นัดที่ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ชี้ว่ากัมพูชาเจตนาก่อกวนนะครับและขัดถ้อยแถลงร่วมด้านกองกำลังสุรนารีย้ำว่าหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังและพร้อมรับสถานการณ์นะครับคุณธมรัตน์ขันธวินาหุมีรายงานครับ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเผยว่าวันนี้กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีขณะจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลาประมาณ 14:20 น.กำลังพลได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทางทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาหลังจากนั้นกำลังพลได้หยุดฟังและตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวฝ่ายไทยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้การเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยทางนี้กองกำลังสุรนารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดสำหรับการกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนระยะไกลแต่จะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรนารีได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวแล้วธรรมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับโดยเวลา 7:00 นขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะครับณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับส่วนต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งยังขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ครับ
5: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Play by
4: DJ Nan
5: สวัสดีวันศุกร์ค่ะดีเจแนนชาดานะคะมาทักทายแล้วในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะมีข้อความเริ่มส่งเข้ามาแซวแล้วชาวแก๊งบ่ายโมงนี่แซวเก่งเหมือนกันนะคะเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะวันศุกร์ก็จริงๆน่าจะเป็นวันที่หลายๆคนตั้งตารอคอยที่สุดในรอบสัปดาห์ใช่ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะได้หยุดงานนะคะหรือว่าบางคนแน่ว่าวันศุกร์เนี่ยพอเอารถเข้ามาจอดที่ตึกที่ทำงานเนี่ยสังเกตได้เลยว่ารถจะน้อยกว่าวันปกติบางคนอาจจะทำงานวันพฤหัสบดีแล้วก็ศุกร์อาจจะ work from home นะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการทำงานรูปแบบไหนนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่อยู่บนท้องถนนนะถ้ายังฟังกันอยู่นะคะก็แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินยังมีพื้นที่สำหรับ request เพลงจากคุณผู้ฟังอยากจะเติมเพลงอะไรในช่วงเวลา2ชั่วโมงนี้ก็จัดมาได้เลย

0: รักแท้ยังไงนะคะจากน้ำชามีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอายุ13ตอนนี้30แล้วค่ะตั้งแต่ฟังเพลงรักแท้ยังไงครั้งแรกนะคะก็จำได้เลยว่าตอนนั้นโอ้โหคือมันไม่ได้มีโซเชียลที่ทุกคนจะเข้าถึง MV อะไรได้เหมือนทุกวันนี้ก็จะต้องรอรายการเพลงเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะมาตอนบ่ายบ้างหรือว่าก็ดึกๆไปเลยแล้วก็รู้เลยว่ารถเข็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยวุ่นวายมากนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเป็นแบบน้ำชาอยากจะไปถ่ายรถเข็นเหมือนใน MV เนาะก็เป็นเพลงที่อยากจะไม่ได้ฟังมาสักระยะหนึ่งก็เอามาแชร์อยู่ในเพลย์ลิสต์เปิดให้ได้ฟังกัน
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan Woo คุณฟังหลังจากที่ไปเที่ยวมาใช่ไหมรู้สึกว่าติดใจรู้สึกอยากไปเที่ยวอีกก็พยายามหาที่เที่ยวไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะคราวนี้มันไปเจอที่เที่ยวหนึ่งคุณฟังที่แนนว่ามันน่าสนใจมากปกติเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราอาจจะคิดแบบง่ายๆเร็วๆอาจจะทะเลหรือว่าภูเขาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันคือบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำแร่ร้อนอยู่ที่จังหวัดระนองคือมันสวยมากเลยนะคะชื่อว่าบ่อน้ำแร่ร้อนพรรังอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันจะอุ่นๆ นะเป็นน้ำแร่อยู่ที่ประมาณ 35-40 องศาแล้วก็พอมันเป็นหน้าฝนแบบนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับได้แช่บ่อน้ำแร่ร้อนในฝนในป่ากลางฝนนะซึ่งเขาก็เคลมว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำใสนะไร้กลิ่นกรรมฐานนะคะแล้วก็ไอตัวบ่อเนี่ยมันจะอยู่ติดลำธารเลยมีทั้งบ่อแช่ตัวแช่เท้าแล้วก็มีที่พักด้วยห่างจากเมืองแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองก็เป็นอีกที่นึงที่น่าไปเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดระนองนะคะมีผู้ฟังชาว EFM ของเราอยู่ระนองไหมเคยไปที่นี่ไหมถ้าเคยไปมารีวิวหน่อยแล้วก็ส่วนตัวยังไม่เคยมีประสบการณ์ไปเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนเลยอันนี้น่าสนใจ
2: พุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: บ่อน้ำแร่ร้อนนี่อาจจะไม่เคยแช่แต่ว่าเรื่องร้อนๆของชาวบ้านเนี่ยโอ้โหติดตามกันได้ทุกวันพุธนะคะพุทโธพุทโธคุณฟีฟ่าเป็นสายหนึ่งที่พุทโธเลี่ยนคือชอบใจมากบอกว่าเป็นฟิลเมาสนุกสุดๆไปเลยนะคะคือคุณฟีฟ่าเขาดันไปรู้มาว่าเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคบชู้กับน้องในที่ทำงานคุณฟีฟ่าก็เลยออกตัวส่งข่าวไปหาผู้หญิงที่เขาโดนนอกใจปรากฏว่าโอเคพอเขารู้ความจริงกับคุณฟีฟ่าแล้วเขาก็เลิกกันจริงๆแต่เรื่องมันไม่จบแค่นี้เพราะว่าคนที่ถูกนอกใจเนี่ยสุดท้ายกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นแต่ไม่ได้กลับเข้าไปในฐานะแฟนแต่กลับเข้าไปในฐานะกิ๊กแทนคุณฟีฟ่าก็เลยรู้สึกมึนงงตอนนี้ว่าเอ้าแล้วก็ช่วยให้หลุดพ้นแล้วจะกลับเข้าไปอีกรอบทำไมบางทีมันก็อธิบายยากนะคุณผู้ฟังเรื่องที่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เหลืองความรักความชอบอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะส่วนตัวและปัจเจกมากและไม่สามารถบางอย่างไม่สามารถหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับได้จริงๆนะคะแต่น่าจะเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกไปว่าชาวพุทธเขาบอกว่าคุณฟีฟ่าเนี่ยคือสกิลการเมาเนี่ยมันมากยังไงใครที่ยังไม่ได้เติมเรื่องชาวบ้านนะคะก็ย้อนหลังกันได้พุทธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานีว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันศุกร์อย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคือของขวัญที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
3: เมื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
4: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
3: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตาวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30เริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
7: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: บางทีชีวิตเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สามารถออกแบบวางแผนได้ตั้งแต่ต้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ตั้งใจมันอาจจะเกิดจากการที่คุณแม่ส่งเราไปเรียนคอร์สเรียนแต่งหน้าแล้วนับจากวันนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าสู่เส้นทางของการเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณแก้มใหม่เป็นเมกะอาร์ติสต์ช่างแต่งหน้าสาวฝีมือดีที่แน่นอนว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วอาจจะพูดได้เต็มปากว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวของแพชชั่นด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าพอเหมือนทำไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ทำได้นะก็ทำได้ดีด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความรู้สึกที่แนวว่าน่าสนใจอย่างที่เคยเล่าไปว่าเวลาคนเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดคำว่าเราต้องมีแพชชั่นกับสิ่งนะเราต้องอินกับมันมากๆแต่สำหรับคุณแก้มใหม่เขาบอกว่าเขามองว่าการแต่งหน้าสำหรับเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าชอบแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบดังนั้นพอมันเป็นความรู้สึกกลางๆแบบนี้มันกลับทำให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะเวลาชมก็ไม่เหลิงเวลาถูกชมก็ไม่เหลิงหรือเวลาที่ทำผิดพลาดเนี่ยก็ไม่ได้จมอยู่กับความผิดพลาดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์จากคนทำงานจริงที่มาเทิร์นโปรกันนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
2: ่
4: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: EFM New Release
4: วันนี้ New Release เป็นทั้งเพลงใหม่ด้วยแล้วก็เป็นทั้งวงใหม่ด้วยนะคะที่ป๊อปน้องใหม่จากบ้าน Genes นั่นเองที่ผ่านการฝึกฝนเป็นเทรนนีมาประมาณ 2-4 ปีนะคะแล้วก็วันนี้พร้อมแล้วกับ Debut Single นั่นก็คือน้องๆ Favic นั่นเองนะคะเป็นบอยกรุ๊ป8หนุ่มเขาบอกว่าเป็น8หนุ่มพลังล้นคาแรคเตอร์สดใสขี้เล่นแล้วก็ High Energy นะคะ Favic เนี่ยมันมาจากคำว่า Favorite แล้วก็ Freaking Awesome Vibes ที่ทั้ง8คนที่เป็นสมาชิกเขาช่วยกันคิดขึ้นมาเพราะว่าตั้งใจอยากจะเป็นคนโปรดของทุกคนนะคะแล้วก็เดบิวต์ซิงเกิลนี้มาในสไตล์อัพบีทป๊อปที่มีกลิ่นอายของโมเดิร์นร็อกแล้วก็ยังได้บิลลี่ทิลลี่เบิร์สนะคะมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับซิงเกิลนี้ที่พูดถึงเรื่องราวความรักของการแอบชอบใครสักคนแบบวัยใสอะนึกภาพออกไหมวัยใสเราจะไม่ค่อยกล้าพูดออกไปตรงๆเราก็ได้แต่ส่งสัญญาณเล็กๆผ่านรอยยิ้มแล้วก็โมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมประโยคชวนเขินว่า Can I be your favorite นี่คือ debut single นะคะจาก Favic เอามาให้ได้ฟังกันในช่วง new release กับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Your Fave

0: ใครที่อยากจะดู performance นะคะของวงน้องใหม่อย่างเฟวิกนะคะเดี๋ยว6มิถุนายนนี้ใครที่มีบัตรก็อชป๊อป4แล้วไปเจอกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆเขาขึ้นไปบนสเตจก็อชป๊อป4ด้วย
1: EFM New Release EFM DJ Playlist by
0: DJ Ned พอได้เปิดเพลงของวงที่เพิ่งเดบิวต์นะคะก็เลยทำให้คิดว่าในช่วงรอบประมาณ 2-3 เดือนมานี้ก็มีวงบอยกรุ๊ปใหม่ๆนะคะที่อาจจะเพิ่งเดบิวต์หรืออาจจะปล่อยมาสักแบบ2ซิงเกิล3ซิงเกิลหลายวงเหมือนกันนะแล้วก็ในมีโอกาสได้สัมภาษณ์ด้วยนะคะอย่างเช่นวงนี้กับวง IC

0: เมื่อกี้ก่อนหน้าเพลงนี้นะคะเป็นงานจาก Circle Eyes on You ก็เป็นบอยกรุ๊ปถือว่าเป็นน้องใหม่เหมือนกันนะแล้วก็เพลงนี้ลองรักนะคะ DTK Boy Band ตอนนั้นเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจนะคะของพี่สิงโตนำโชคคุณก้องห้วยไร่แล้วก็พี่โน้ตอุดมนั่นเองก็นับว่าเป็นบอยแบนด์นะเธอ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
5: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
6: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: สมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber
2: Number 10.
3: กลัวลืมนนทนนท์ Featuring Your Boy TJ
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมสัมพวุฒิทหารบกเปิดพิธีฝึกครูฝึกพลฉุดชักราชรถเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่เสร็จเกือบ 100% แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมสัมพวุฒิฐานบกเปิดพิธีฝึกครูฝึกพลฉุดชักราชรถเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: โรงเรียนทหารสัมพวุฒิกรมสัมพวุฒิทหารบกได้จัดชุดครูฝึกจิตอาสาผู้มีประสบการณ์จากพระราชพิธีสำคัญต่างๆจำนวน5นายทำหน้าที่ฝึกครูฝึกพลฉุดชักราชรถจำนวน20นายเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแบบแผนพระราชประเพณีสำหรับการฝึกประกอบด้วยท่าพื้นฐานและขั้นตอนสำคัญที่ใช้ในพระราชพิธีอาทิท่าเบื้องต้นท่าหยิบเชือกท่าวางเชือกท่าเดินตามปกติท่าหยุดจากการเดินท่าถวายบังคมและท่าเดินประกอบเพลงบรรเลงในพระราชพิธีโดยใช้ระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น2สัปดาห์ก่อนนำไปขยายผลสู่กำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลฉุดชักราชรถต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์ตอนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่ติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
6: ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัมพวุฒิกรมสัมพวุฒิทหารบกค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมากำลังพลและช่างผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการถอดแยกชิ้นส่วนตรวจสภาพองค์ประกอบต่างๆพร้อมขัดทำความสะอาดพื้นผิวและทำสีใหม่ทั้งในส่วนราชรถปืนใหญ่ด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงเพลาล้อและโครงสร้างสำคัญเพื่อให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและงดงามสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีด้านพันเอกประยุทธ์ทองเลิศผู้อำนวยการกองโรงงานซ่อมยานพาหนะศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสัมพวุฒิเปิดเผยว่าปัจจุบันการดำเนินงานมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ98และเตรียมส่งมอบให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะลวดลายแกะสลักลงรักปิดทองในขั้นตอนสุดท้ายการบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของกำลังพลกรมสัมพวุฒิทหารบกที่ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชพิธีอันทรงคุณค่าของชาติณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
7: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ขณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
3: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan อยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2กับแนนนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะบ่าย2โมงกับ8นาทีถึงแม้ว่าหนังตามันจะเริ่มหนักๆแล้วแต่ว่ายิ้มไว้สำหรับชาวออฟฟิศนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะเป็นอิสระแล้วนะคะยิ้มไว้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen วู้สาวอาทิตย์นี้ผู้ฟังมีแพลนหรือยังถ้าใครที่ยังไม่ได้มีแพลนอะไรนะคะแล้วก็อยากจะไปที่งานหนึ่งที่เขารวมตัวคนที่เป็นทั้งนักธุรกิจด้วยหรือว่านักสร้างแรงบันดาลใจด้วยอยากชวนไปงานนี้ค่ะ WTF Festival รวมเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไปนะคะทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วก็นักสร้างแรงบันดาลใจไว้ในที่เดียวเลยคือไม่ใช่แค่มาฟังอย่างเดียวนะแต่ว่าคุณมาเนี่ยคุณได้มาเจอมาคุยมาซื้อมาขายแล้วก็มาคุยกันตัวต่อตัวนะคะถามว่ามีใครบ้างยกตัวอย่างเช่นคุณไอติมตำนาน TikTok Shop ไลฟ์ร้อยล้านนะคะแบรนด์เนี่ยผลิตล้านชิ้นก็ยังไม่พอขายแต่ว่าเขายังซ่อนอะไรไว้อีกเตรียมไปรับวิชาจากจอมยุทธสาวที่ฮอตที่สุดในยุทธภพไลฟ์คอมเมอร์สได้หรือจะเป็นคุณตันภาสกรนาทีนะคะตำนานนักธุรกิจที่จะมาแชร์ในมุมที่ไม่หล่อเจ็บเป็นล้มถูกท่าฟื้นเร็วกว่าที่คิดแล้วก็อย่างคุณ CK เฉิงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่โด่งดังจนถูกรักก็มีถูกเกลียดก็มีนะคะแต่ว่าถ้าอยากสำเร็จแบบเขาต้องรู้จักแคร์เฉพาะคนที่ควรแคร์ให้เป็นทั้ง3ท่านนี้คือแค่ตัวอย่างนะของเวที Outlier Talk นะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยจะต้องซื้อบัตรผ่านทาง SIP Event แต่ว่าในงานเนี่ยยังมีโซนฟรีนะที่ลงทะเบียนหน้างานได้เลยนะคะ Founders Fair พบ CEO ตัวจริงคุยใกล้ชิดไม่มีกำแพงหรือจะเป็น Fearless Forum ความรู้ธุรกิจการตลาด AI ถามลึกถามตรงไม่ต้องเกรงใจกับ WTF Festival นะคะ 23-24 พฤษภาคมนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ที่พารากอนฮอลล์บัตรยังมีที่ซิปอีเวนต์นะคะก็รีบหน่อยละกันถือว่าใครที่สนใจเนาะก่อนที่บัตรจะหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนไปเจอกับทุกคนด้วยไปวันเสาร์นะก็จะไปอยู่ที่บูธของ EFM เนี่ยแหละนะคะใครที่ไปก็เจอกัน
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและก๋วยหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: เมื่อวานเนี่ยเหมือนกับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะกับวง Atlas นะคะที่คือคุยซิงเกิลใหม่ก็ประมาณนึงแหละ Tell Me Now เราก็ได้รู้ถึงดีเทลการทำงานรวมไปถึงภาพต่างๆใน MV ที่มันออกมาอาจจะเป็นลุคใหม่ๆของ Atlas ที่อาจจะดูเข้มขึ้นดูดุดันขึ้นในซิงเกิลนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเป็นตำนานใหม่ๆนะก็คือเกมของเราที่มันจะมีอยู่เกมนึงเราให้น้องๆเนี่ยจับฉลากเป็นคาแรคเตอร์เป็นการ์ตูน AI ผลไม้นะคะเรามีแค่คาแรคเตอร์แล้วก็เป็นเหมือนกับคอนเซปต์เรื่องย่อๆให้แล้วก็ให้เขาไปด้นสดกันเองเป็นธีมของละครคุณธรรมที่ผลไม้แต่ละตัวเนี่ยต้องมาในวันที่ประกาศว่าคุณปู่เนี่ยจะมอบสมบัติให้กับใครแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเราไม่ได้มีบทอะไรให้เลยแต่ว่าการด้นสดของ Atlas เนี่ยสามารถเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยคือถ้าทำเป็นคลิปใน TikTok เนี่ยน่าจะมีคนดูเยอะเลยทีเดียวนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเมื่อคืนย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพระรหัสหน้า28พฤษภาคมเราต้อนรับอีก1คู่นะคะจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มน้องอุ้มน้องแบมนั่นเองกับ EFM Fandom Live ขอบคุณนะคะสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่ที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็อ่ะเก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

่าคนที่เรารักอาจจะไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็มักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาย้ำเตือนให้เราคิดถึงคนคนนั้นแล้วก็บางทีตัวไม่ได้อยู่แต่ว่าความรักที่เรามีก็ยังอยู่นะคะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นที่มาย้ำเตือนเนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะความทรงจำต่างๆที่มันอาจจะประกอบขึ้นจากเรื่องราวที่เราเคยทำร่วมกันนะคะการที่เราเคยมีเขาอยู่ข้างหรือแม้กระทั่งกลิ่นบางอย่างก็ทำให้คิดถึงใครบางคนขึ้นมาได้เหมือนกัน

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: ทางคุณโป่ง X นะคะมีหนึ่งเรื่องราวจากทางบ้านนั่นก็คือคุณกุ้งเนี่ยเขาโทรมาให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องสยอง2เด็กฝึกงานเป็นเด็กฝึกงาน2คนที่จะต้องไปฝึกงานที่ฟาร์มไก่แล้วปรากฏว่าเขาก็ถูกจัดให้นอนในห้องพักซึ่งการที่ต้องไปนอนในห้องพักนั้นเนี่ยทำให้ได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่เหมือนเขาก็อยู่ในฟาร์มนี้เหมือนกันทำทุกอย่างเป็นปกติเหมือนใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติคือไม่มีตาโบหรือว่านอนอยู่อย่างเงี้ยก็มีหันไปข้างๆเอ้ามีผู้หญิงท้องอยู่ดีๆมานอนด้วยไม่รู้มาจากไหนนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีเฉลยตอนท้ายเรื่องว่าผีที่เขาเจอเนี่ยเขามีประวัติยังไงแล้วทำไมต้องเป็น2คนนี้ที่ไปเจอด้วยนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้ก็ไปฟังย้อนหลังกันได้กับเรื่องสยอง2เด็กฝึกงานยังมีเรื่องจากคุณดาชินะคะกับจอดรถข้างป่าช้าหรือจะเป็นเรื่องของคุณ Black The Ghost นะคะกับชื่อเรื่องโรงแรม1,800ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออังคารคุณโป่ง X นะคะซึ่งเดี๋ยวอังคารหน้าเรา X กับ The Ghost นะเดี๋ยวเจอกับน้องเจนนะคะแล้วก็คุณพิมพ์เล็ก The Ghost นั่นเองขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมพันท้ายนรสิงห์ค่ะและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen ช่วงนี้หลายคนก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลโลกที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็เลยนึกถึงเพลงหนึ่งที่นันว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะมีคนเอาไปใช้นะช่วงบอลโลกช่วงบอลโลกเนี่ยมันก็จะมีคนที่อุ้ยสนุกสนานตั้งตารอยินดีนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าคนของเราเนี่ยเขาให้ความสนใจกับบอลมากๆโดยที่บางทีอาจจะลืมเราไปมันก็อาจจะเกิดการน้อยใจได้นะคะเอาเพลงนี้ไปเปิดให้แฟนฟังช่วงนั้นก็ได้แฟนบอลจากน้องขมิ้น

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: ออวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
2: เอทามโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ

0: วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
1: พบกับ
2: แฉข่าวเช้า
0: วันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
2: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอด
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับKPI โพลเผยคนกรุงตื่นตัว 85.9% เตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่พร้อมชูสเปคสก.ต้องรู้ปัญหาในพื้นที่จริงสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรล่ะครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สถาบันพระปกเกล้าสำรวจความเห็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม 85.9% จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องการสก.ที่รู้ปัญหาในพื้นที่จริงประสานงานเก่งโปร่งใสตรวจสอบได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งกทม69ความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าและความคาดหวังต่อสก.ชุดใหม่ทำการสำรวจระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายตามพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพ1,600 ตัวอย่างโดยเมื่อถามถึงการติดตามข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พบว่า 49.2% ติดตามข่าวสารค่อนข้างมากและมากที่สุด 48.3% ติดตามข่าวสารค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดและ 2.5% ไม่ติดตามเลยส่วนประเด็นหากเป็นคนกรุงเทพจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่พบว่า 85.9% บอกว่าหากเป็นคนกรุงเทพจะไปอย่างแน่นอนรองลงมา 9.2% น่าจะไปและยังไม่แน่ใจและ 4.9% น่าจะไม่ไปและไม่ไปแน่นอนส่วนการเลือกตั้งสก.จะให้ความสำคัญกับคุณลักษณะใดมากที่สุดพบว่า 26.4% ต้องการคนที่รู้ปัญหาในพื้นที่จริง21.3% ประสานงานเก่งแก้ปัญหาในพื้นที่ได้และ 19.3% ต้องการคนที่ซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรรมธิการวุฒิสภาเชิญคณะทูต12ประเทศรับฟังข้อมูลกรณี MOU 43และ MOU 44ไทยกัมพูชาย้ำข้อเสนอให้ยกเลิกข้อตกลงเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมเดินหน้าการทูตรัฐสภาเชิงรุกสื่อสารข้อเท็จจริงของไทยสู่เวทีโลกคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียของการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43-44ของวุฒิสภาได้เชิญคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยจาก12ประเทศเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการศึกษากรณีข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนายนพดลอินนาประธานคณะกรรมการวิสามัญเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลโดยนายนพดลเปิดเผยว่าการเชิญคณะทูตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังพบว่าภายหลังการเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมามีการนำเสนอข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงสำหรับประเทศที่ได้รับเชิญเป็นทั้งกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่เจรจาสำคัญเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้น12ประเทศโดยคณะกรรมการจะชี้แจงเหตุผลที่มีมติเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับพร้อมยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเหตุผลทางการเมืองแต่เป็นผลจากการศึกษาอย่างรอบด้านทั้งในมิติด้านกฎหมายระหว่างประเทศความมั่นคงและผลกระทบต่ออธิปไตยของไทยนอกจากนี้ยังเตรียมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตลอดกว่า25ปีที่ผ่านมาพร้อมภาพประกอบจากการลงพื้นที่ศึกษาจริงใน7จังหวัดชายแดนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาและข้อเท็จจริงในพื้นที่พร้อมย้ำว่าวุฒิสภาไทยพร้อมใช้การพูดรัฐสภาเชิงรุกตามแนวทางของ IPUเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงของไทยต่อประชาคมโลกและหากในอนาคตมีข้อมูลที่บิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาก็พร้อมใช้เวทีรัฐสภาระหว่างประเทศชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติต่อไปอิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันศุกร์ทำงานมาทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้ค่อยๆปิดงานแล้วให้รางวัลตัวเองด้วยขนมอร่อยๆกันนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: BFM Fandom Life
1: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำยายนะเพราะว่าลำยายเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ทำอย่างนี้ลงไปได้ไง
4: ยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่อ้าว
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หรอ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส20:30ถึง20:00ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สวัสดีครับไอซ์สลันยูนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวI'm not sure.

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2 มีนาคมนี้ทาง10 Event

0: มามิแมวฟินต้องกินนม
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงคมนาคมเร่งสอบสวนเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206ที่แยกมักกะสันเปิดทำลายวงจรปิด4มุมคาดสรุปผลได้2มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงคมนาคมเตรียมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุรถไฟชนรถเมย์2มิถุนายนนี้คุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: นายเจรพงษ์เทพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงครั้งที่1/2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงทั้งในมิติของการเดินรถการบริหารจุดตัดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ทราบภายใน15 วันขณะเดียวกันยังมีการถอดบทเรียนและการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนโดยจะมีการรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน30 วันนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์และเอกสารหลักฐานต่างๆสรุปลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันที่2 มิถุนายนนี้ส่วนการถอดบทเรียนและการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการประชาชนทั้งในมิติของกฎหมายการเดินรถการจราจรทางบกและการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติงานในการเดินรถรถโดยสารประจำทางมาตรฐานยานพาหนะอุปกรณ์อนุสัญญาทางรถไฟและถนนรวมถึงมาตรฐานผู้ขับขี่จะมีการรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาสั่งการภายในวันที่17 มิถุนายนนี้นะคะผ่อนชั้นบนรายงานค่ะ
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งดำเนินการตามกฎหมายล้งเมืองจันทร์ลักลอบผลิตทุเรียนทั้งที่ถูกพักใบอนุญาตอายัดทุเรียนอีก3 ตู้คอนเทนเนอร์คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์เปิดเผยว่าตรวจพบลงทุเรียนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีลักลอบใช้สถานที่ผลิตและคัดบรรจุทุเรียนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างพักใบอนุญาตและใช้เป็นสถานที่ผลิตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและยังพบกล่องบรรจุภัณฑ์กว่า 35,000 ชิ้นและทุเรียนบรรจุกล่องแล้วกว่า 50,000 กิโลกรัมจึงทำการอายัดทุเรียนสด3 ตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ามากกว่า10 ล้านบาทและส่งดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายประกอบด้วยบริษัทเจ้าของพื้นที่และบริษัทที่เข้ามาใช้พื้นที่ผลิตตามพ.ร.บ.มาตรฐานเกษตรกรปี2551รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กล่าวว่ากระทรวงเกษตรขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานในการผลิตทุเรียนสดตามม.ก.ส.9070อย่างเคร่งครัดและจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่มีการผ่อนปลนไม่ยอมให้มีการวิ่งเต้นหรือแทรกแซงทุกรูปแบบเพื่อป้องกันผู้บริโภคสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและรักษาความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศชนกาเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายร่วมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สายเตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2567ที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีสร้างความเสียหายกว่า 6,000 ล้านบาทมุ่งเน้นการซักซ้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบอพยพประชาชนการแพทย์สาธารณสุขและทดสอบความรวดเร็วในการประสานงานโดยกำหนดจุดปฏิบัติการหลักที่ชุมชนเกาะทรายใกล้สวนไผ่พร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพรหมวิหารหมู่10บ้านป่ายางผาแตกตำบลเวียงพังคำเพื่อรองรับประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์จริง
7: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลมอมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์มอมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงปล่อยวางกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได
3: ้สวัสดีครับผมสมุยจากไวท์มิวสิก EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเย้
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY
5: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
6: สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้4โมงเย็นถึง6โมงเย็นอยู่กับดีเจแนนและชาดานะวันนี้มาแทนพี่อ้อมอีก1วันนะคะมีข้อความนี้แซวมาเลยบอกว่าซาร่าคิมกลับมาแล้วโหซาร่าคิมเลยตอนแรกไม่รู้ว่าซาร่าคิมคืออะไรคือส่งมาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงแล้วตอนนี้ส่งมาอีกก็เลยต้องไปเสิร์ชเลยนะคะก็คือเป็นตัวละครในซีรีส์เกาหลีใช่ไหมล่ะโหเห็นหน้าแล้วแบบดีใจอ่ะที่มีคนเรียกว่าซาร่าคิม

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: พอดีมีหูฟังที่เป็นชาวแก๊งบ่ายโมงนะปกติเขาจะฟังช่วงบ่ายๆแต่เขาบอกว่าอ้าวเปิดมาเจอแนนช่วงเย็นไม่ค่อยชินเลยนะคะก็ทักทายกันด้วยนะคะแล้วก็จำได้ว่าหูฟังคนนี้เขาเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ก็เลยนึกถึงข่าวนี้ขึ้นมาล่าสุดเนี่ยมีคนเขาผุดไอเดียสร้างอาชีพใหม่สร้างงานสร้างรายได้เปิดเทอมแบบนี้แล้วก็ใช่ว่าทุกบ้านเนี่ยนะคะจะพร้อมที่จะถักเปียให้สวยๆกับลูกสาวของเรานะคะก็จะมีบางบ้านแหละที่อาจจะไม่สะดวกถักเปียหรือว่าอาจจะเป็นยกตัวอย่างคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยก็ถักเปียไม่เป็นที่บ้านไม่มีใครถักเปียเป็นนะคะล่าสุดคือมีสาวเขาผุดไอเดียเขาไปตั้งโต๊ะหน้าโรงเรียนเลยรับถักเปียหัวละ20 บาทมีโปรโมชั่นด้วยคือหวีให้ฟรีแหมก่อนถักก็ต้องหวีให้อยู่แล้วไหมเออก็เนี่ยแหละก็ถักผมนะคะแล้วก็ผูกโบให้กับลูกหลานของท่านไปโรงเรียนแลกกับเงิน20 บาทนะคะซึ่งก็เป็นข่าวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหลายคนก็เจ๋งดีเป็นอาชีพที่ไม่คิดว่ามันจะมาทำเป็นอาชีพได้หรือเอาจริงนะนันว่าในยุคสมัยที่เรียนอยู่อย่างเงี้ยคุณฟังไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าโฮลีแนนอะมีช่วงหนึ่งที่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนแล้วเราก็จะมีคนหนึ่งที่เราเล็งไว้แล้วเราล็อกเป้าไว้แล้วว่าคนนี้เขาเป็นมือถักแล้วตอนเช้าเนี่ยถ้าเราไปเช้าหน่อยเนี่ยเราจะได้คิวก่อนใครเพื่อนแล้วก็จะไปจองให้เพื่อนคนนี้แหละเป็นคนถักเปียให้แต่ว่าโชคดีมากที่ตอนนั้นคือเพื่อนยังไม่หัวใส่ก็เลยถักฟรี
0: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
4: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: รอเลยนะคะสำหรับแฟนๆชาวอังคารคุมโปงกับโปรเจกต์ของอังคารคุมโปง Horror Story ที่เดี๋ยวเราจะได้ดูในกันต่อในโปรเจกต์ของอังคารคุมโปง The Movie นั่นเองเพราะว่าเราได้2พล็อตเรื่องมาแล้วที่จะเอาไปต่อยอดนะคะมีเรื่องที่ให้ชื่อว่าหากินกับผีเป็นเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องไลฟ์สดแล้วปรากฏว่ามีคนก็ทักมาว่าข้างๆพี่เนี่ยเหมือนมีใครอยู่ด้วยนะก็เลยใช้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกับใช้ผีทำมาหากินด้วยซะเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงชื่อเรื่องว่าห้องพักต้องห้ามก็เป็นประสบการณ์ของลูกเรือที่เล่าถึงโรงแรมหนึ่งที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าไม่ว่าใครจะไปพักที่โรงแรมนี้เนี่ยมันจะต้องมีห้องหนึ่งที่ถูกปิดตายเอาไว้แต่ก็จะเป็นห้องนี้แหละที่ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นนะคะเผื่อว่าใครที่ได้ฟังเอ้าเลือกไปแล้วหรอยังไม่ได้ฟังเรื่องอยากจะฟังเรื่องฟังได้ที่ไหนก็ไปฟังย้อนหลังในอังคารคุมโปง X อังคารที่ผ่านมาได้เลยเรามีเปิดให้ได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงที่2นะคะส่วนอังคารคุมโปงอังคารหน้า X กับ The Ghost เดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากเจนแล้วก็พิมพ์เล็กกันขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีค่ะแพรสันคิดเดอะเรคคอร์ดนะคะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คนที่อยู่ในวงการของช่างแต่งหน้าเนี่ยน่าจะเคยเจอดราม่าเรื่องของบางทีเวลาลูกค้ามาติดต่อให้ไปแต่งหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าโอเคจะแต่งหน้าไปออกงานปกติแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมารู้ทีหลังว่าแต่งหน้าเพื่อว่าตัวเองเป็นเจ้าสาวไปงานแต่งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือเรทของการแต่งหน้าเจ้าสาวกับเรทของแต่งหน้าออกงานทั่วไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าแต่งหน้าเจ้าสาวก็อาจจะราคาสูงกว่านะคะนั่นก็เลยถามคุณแก้มใหม่ที่เป็นเมกะบาร์ทิสมืออาชีพที่เขามาคุยกันในเต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเนี่ยว่าทำไมมันถึงมีเรทราคาที่ต่างกันคุณแก้มใหม่ก็อธิบายดีมากเขาบอกว่าอย่างเจ้าสาวเนี่ยงานแต่งเนี่ยแต่งหนึ่งหน้าเนี่ยหนึ่งก็คือดีเทลรายละเอียดมันจะเยอะกว่าขั้นตอนมันจะเยอะกว่าเพราะว่างานมันต้องเนียบแล้วคิดดูว่าหน้าเจ้าสาวหนึ่งหน้าวันนั้นคุณจะต้องไปเจอกับแขกอีกกี่ร้อยกี่พันนั่นแปลว่าถ้าผลงานของเขามันไม่เนียบจริงๆเนี่ยมันก็จะมีผลกับชื่อเสียงของเขาได้ก็ต้องให้นะเป็นค่าครูค่าวิชาชีพค่าประสบการณ์เขานะคะนี่คือส่วนหนึ่งของเต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
5: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: สวัสดีครับผมก้องห้วยไร่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM New Release
6: New Release ประจำวันศุกร์นะคะเป็นงานใหม่จากลานดอกไม้นั่นเองที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ฟังเพลงหวานๆอย่าง Fall in Love Too Easily ไปแล้วนะคะมาถึงเพลงนี้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยหรือเปล่าที่มันอาจจะมีความรู้สึกเหงาๆแล้วก็ปนเศร้าหรือว่าคิดถึงใครบางคนได้นิดๆนะคะเพลงนี้มันก็เลยเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยอารมณ์ของความคิดถึงแล้วก็พูดถึงการโหยหาใครบางคนที่เราเคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าเราคนนี้ยังคงรออยู่ตรงนี้ที่เดิมเสมอมาเขามีการหยิบเอาคีย์เวิร์ดนะคะคำว่าเดิมๆมาใช้เป็นเมนหลักในการเล่าเรื่องด้วยนะคะก็ Mood and Tone ที่ตั้งใจสื่อสารออกมาสำหรับเพลงนี้เนี่ยลานดอกไม้เขาบอกว่ามันยังคงให้ความเบสิกนะแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของใครหลายคนได้แต่ก็ยังมีสไตล์ของความเป็นอินดี้ป๊อปเพียงแต่ว่าจะมีกลิ่นอายย้อนยุคขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะกับงานนี้เดิมๆจากลานดอกไม้

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mr.
4: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
2: ถ้าพูดถึงห้วงเวลาที่เราจะคิดถึงใครสักคนมากๆเนี่ยนั้นว่าหนึ่งช่วงที่น่าจะเป็นช่วงอ่อนไหวมากที่สุดก็คือช่วงก่อนนอนนั่นแหละเพราะว่าเราปิดทุกอย่างที่มันจะดึงความสนใจของเราไปได้แล้วแล้วก็ต้องอยู่กับความคิดของตัวเองเนาะซึ่งบางทีเนี่ยความคิดถึงบางครั้งมันอาจจะทำให้เรากังวลกระวายว้าวุ่นแล้วก็ทำให้นอนยากเหมือนกันนับแกะทั้งฟาร์มแล้วก็ยังเลิกคิดถึงไม่ได้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลย์ลิสต์ส่งท้ายในชั่วโมงแรกนะคะงานจากคชากับนับแกะแล้วก็เดี๋ยวมีรีเควสจากคุณผู้ฟังด้วยนะคะระยะปลอดภัยจากพี่ว่าน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอ่ะ

0: Talk Football อย่าลืมโทรนะ
1: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
2: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่ปะ
1: มันเป็นแฟนที่แต่มีคนได้ยินใครเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าบีสองเน
3: า
1: ะ
3: บีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
1: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาซุ่มแล้วก็ตอนแรกขนังคาเขาแล้วก็เลิกไปบีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้ายบีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: บีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
1: คือหนูดึงเสนอไหม
2: หนูเลยนะ
3: เลยลุกเสนอไหมใช่ไหม
1: ใช่
3: ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหน
2: ู
3: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: ตำรวจนครบาลเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงหลังเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์ดับ8ศพพบพื้นที่กทม.มีจุดตัดทางรถไฟเสี่ยงถึง58จุดกรมขนส่งทางรางดำเนินคดีรถทุกคันที่จอดขวางรางด้านผบ.ชน.ทกด่วน8หน่วยงานสั่งลุยจุดตัดรถไฟ58จุดทั่วกรุงบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดไล่บี้วงจรปิด10นาทีก่อนชนระทึกกลางดึกเพลิงไหม้โรงแรมหรูกลางเมืองพัทยานักท่องเที่ยวกว่า200ชีวิตหนีตายโอลหม่านเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บ 4-5 รายไม่พบผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุคาดไฟฟ้าลัดวงจรฝ่ายปกครองบุกทลายบ่อนใหญ่กลางโรงแรมซอยสุขสวัสดิ์80รวบ49นักพนันยึดเงินชิป8ล้านพบเงินหมุนเวียนวันละ40ล้านบาททบ.เผยเหตุเสียงปืน5นัดชายแดนสุรินทร์ชี้กัมพูชาเจตนาก่อกวนขัดถ้อยแถลงร่วมด้านกองกำลังสุรนารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังพร้อมรับสถานการณ์ชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แฉทุนจีนเทาบุกรัชดาเบ่งจ่ายทำธุรกิจสถานบันเทิงซุปเปอร์มาร์เก็ตบางหน้าแฉพิรุธนอมินีฟอกเงินพันล้านเตรียมยื่นหลักฐานมัดตัวเจ้าของคอกม้าอักษรย่อรอให้กรรมาธิการฟอกเงินกวาดล้างด่วนนายกและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสพร้อมเริ่มภารกิจแรกทันทีเตรียมหารือผบ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกรัฐบาลเชื่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมราบรื่นแอปเป๋าตังไม่ล่มชี้แบงก์กรุงไทยมีประสบการณ์ผ่านหลายงานแล้วรัฐบาลยกระดับปราบภัยไซเบอร์ออกมาตรการคุมซิมสกัดซิมบล็อกและเพิ่มคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์กระทรวงยุติธรรมถกนัดแรกแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนกักตุนจ่อตั้ง4อนุคุมเข้มเจ้าหน้าที่รัฐ KPI โพลเผยคนกรุงตื่นตัว 85.9% เตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่พร้อมชูสเปกสก.ต้องรู้ปัญหาในพื้นที่จริงไวรัสอีโบลาระบาดเพิ่มพบผู้เสียชีวิตในดีอาร์คองโกเพิ่มเป็น160ศพขณะกรมการกงสุลประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงเดินทางไปคองโกและยูกันดาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อกระทรวงสาธารณสุขยกระดับฮันตาไวรัสโรคติดต่อร้ายแรงเจอสงสัยรายงานใน3ชั่วโมงกรมวิทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์ฟรานซ์ที่มุ่งหน้าจากกรุงปารีสของฝรั่งเศสไปดีทรอยต์ของสหรัฐถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางไปแคนาดาหลังจากผู้โดยสารจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคอีโบลาขึ้นเครื่องโดยผิดพลาดกสทช.แจ้งแนวทางดึงงบกองทุนกทปส.ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก2026จีต้องรอความชัดเจนจากกรมประชาสัมพันธ์พร้อมประเมินความคุ้มค่าเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกถูกทยอยปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดโกที่ทั่วโลกตั้งตารอคอยของ3ศิลปินลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพลิงอนิตตาและแรปเปอร์เรมาได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาเป็นที่เรียบร้อยทรัมป์เตรียมส่งทหารอเมริกันอีก 5,000 นายไปโปแลนด์หลังความสัมพันธ์สหรัฐยุโรปตกต่ำด้านกรีนแลนด์เดือดฮือประท้วงหน้ากงสุลใหม่ซัดทรัมป์เลิกคิดฮุบดินแดน
3: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94เมกะเฮิรตซ์
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: love you
1: EFM News
2: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
3: สวัสดีครับโนนิลครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
5: สนับสนุนโดย Mr.
6: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: 5โมงกับอีก8นาทีนะคะก็น่าจะเป็นเวลาที่รถน่าจะเริ่มติดแล้วแหละเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมันมีประเด็นนึงที่นันอยากชวนคุยก่อนที่เราจะไปฟังเพลย์ลิสต์ต้นชั่วโมงกันเนาะคือมันมีคนเขามาแชร์ว่าบ้านเขาว่าอยู่สมุทรปราการแล้วเวลาที่เขาบอกคนอื่นว่าบ้านเขาอยู่สมุทรปราการเนี่ยต้องเข้ามาทำงานที่กรุงเทพในเมืองเนี่ยคนจะชอบตกใจอุ้ยบ้านไกลมากเลยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขานั่งรถไฟฟ้ามาแค่40นาทีรถก็ไม่ติดด้วยนั่งสบายๆแถมบ้านที่อยู่เนี่ยก็ยังมีบริเวณมีพื้นที่ให้เลี้ยงสัตว์ได้ให้แบบทำสงทำสวนได้นะคะแล้วก็มีคนมาเห็นด้วยบอกว่าเอาจริงนะบางทีคนที่เรามองว่าอยู่ไกลเนี่ยแต่ว่าเหมือนเส้นทางการเดินทางของเขามันใช้เวลาบางทีสั้นกว่าคนที่อยู่ใกล้แต่ว่าบังเอิญอยู่ในเมืองแล้วอาจจะต้องขับรถหรือว่าอาจจะไม่ได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วยิงยาวทีเดียวสะดวกเหมือนคนที่อยู่นอกเมืองด้วยซ้ำเออถ้าสมมติว่าอยู่สมุทรปราการแล้วใช้เวลา40นาทีเข้าเมืองมาแล้วสามารถเป็นแบบนี้ได้ทุกวันก็ไม่เลวนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: มาแล้วที่ชวนคุยต้นชั่วโมงไปว่าจริงๆบางทีคนที่อยู่แบบนอกเมืองไปเลยเขาอาจจะใช้เวลาเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองน้อยกว่าคนที่อยู่ในเมืองด้วยซ้ำนะคะก็มีผู้ฟังเขาแชร์มานะบอกว่าจริงเนี่ยบ้านอยู่สมุทรปราการแล้วก็เวลาบอกคนอื่นเนี่ยคนอื่นชอบตกใจแต่ว่าจริงๆเนี่ยขับรถขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวก็ถึงกรุงเทพแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาติดในกรุงเทพมากกว่าด้วยซ้ำนะคะก็เป็นแบบนั้นเลยผู้ฟังแล้วก็มีคนแชร์มาอีกนะคะบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าที่เป็นสถานีต้นทางเลยคราวนี้ข้อดีก็คือเวลาขึ้นปุ๊บได้นั่งปั๊บนั่งมองนู่นมองนี่นั่งหลับมาแป๊บเดียวถึงในเมืองแล้วเรียบร้อยนะคะก็แชร์กันคุยกันนะก็เป็นเรื่องที่บางทีเราคิดว่าถ้าได้อยู่ใกล้ๆที่ทำงานเนี่ยมันน่าจะประหยัดเวลาในการเดินทางมาทำงานได้มากกว่าแต่มันก็มีหลายต่อหลายครั้งนะที่คนในที่ทำงานเนี่ยคนที่อยู่บ้านใกล้ที่สุดเนี่ยกลายเป็นคนที่มาสายที่สุดในขณะเดียวกันคนที่บ้านไกลที่สุดเขาเผื่อเวลาไงก็อาจจะมาได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็มีแนบท้ายว่าขอเพลงมาด้วยขอเพลงอยากฟังเพลงของเจ้าของช่วงเพราะว่าคิดถึงไม่ได้มาหลายวันI'm not sure.

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ใครที่เป็นอินโทรเวิร์ตแล้วก็เพิ่งย้ายงานใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าเราเข้ากับที่ทำงานได้ยากเหลือเกินนะคะท็อปิกที่เขาคุยกันบางทีเราก็อยากคุยนะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้ไปแฮงเอาท์อะไรกับเขาเราก็ไม่รู้จะไปคุยอะไรเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่เขาอาจจะไปเที่ยวไปดื่มกันมาแล้วเขาก็มาคุยกันต่อก็เป็นเรื่องราวของสายในฟุตทอคนะคะกับคุณฟาวนั่นเองคือคุณฟาวเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะบางทีการที่ไม่ได้ไปคุยหรือว่าไปจ้อแจ๊กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นมองเขาว่าเป็นคนหยิ่งหรือเปล่าก็เลยกังวลอยากจะได้ทริคจากพี่ๆนะคะจริงๆก็มีคำแนะนำที่แต่ว่าดีนะไม่ได้กดดันคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันยากนะสำหรับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ชวนแบบคนหมู่มากหรือว่าคนที่เขาคุยอะไรกันอยู่แล้วเราจะเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาอะไรเงี้ยพี่ๆก็มีหลายคำแนะนำอย่างเช่นก็เพิ่งเข้าไปทำงานที่นี่3เดือนเองอาจจะดูลาไปก่อนสังเกตสังกาเก็บข้อมูลไปก่อนนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่เริ่มบทสนทนาก็ได้เราอาจจะเป็นคนที่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ฟังเรื่องราวของคนอื่น enjoy กับเรื่องราวของคนอื่นไปก็อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้เราได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะคะจริงๆยังมีอีกหลายวิธีเลยนะก็ยังไงเผื่อว่าใครที่กำลังมองหาอยากจะ blend in เข้ากับสังคมนะคะก็ลองไปฟังสายนี้เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็นั้นจริงๆนั้นชอบคุณฟาวมากเลยอ่ะเวลาที่คุณฟาวเขาเล่าเนี่ยเขาดูเป็นอินโทรเวิร์ตที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของคนอื่นอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคนอื่นเขาจะคิดว่าเราแบบไม่อยากคุยกับเขาหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะนี่คือพุทธอพุทโธนั่นเองนะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: ีชาวปทุมนะคะส่งข้อความมายืนยันว่าจริงค่ะเวลาบอกว่าบ้านอยู่ปทุมทีไรเนี่ยคนตกใจทุกทีเลยนะคะก็นั่นแหละดีๆคุณฟังชอบมากเลยเวลามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะมีหนึ่งข้อความขอเพลงมาน้องมิ้นน้องมิ้นขอเพลงวันที่เธอไม่อยู่มาเอ็นดูมากเพราะว่าเวลาขอเพลงเนี่ยปกติบางคนก็จะใส่ชื่อเพลงมาเฉยๆแต่ว่าอันนี้คือระบุมาเลยว่าขอเพลงวันที่เธอไม่อยู่จากน้องมิ้นได้เลยน้องมิ้นรอพี่แนนแป๊บนึงเดี๋ยวหลังเบรกเปิดให้ฟัง
4: สวัสดีวันศุกร์ใครเดินทางกลับบ้านก็ขับรถดีๆด้วยความไม่ประมาทและมีสติบนท้องถนนด้วยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: กระชากพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโด้หรือดีโด้โยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า

ตรงข้ามก็คือผู้หญิงแต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉันเป็นสิ่งที่อยากจะให้เธอได้เข้าใจว่าเธอนั้นเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นขาดหายไป

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International BrainExpo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวัสดีค่ะขมิ้นกิ่งศักดิ์นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
6: สนับสนุนโดย Mr. DIY
7: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
8: อยู่ในช่วงท้ายแล้วนะคะสำหรับเพลย์ลิสต์ส่งท้ายในวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็คงต้องแยกย้ายกันกลับไปแล้วนะคุณฟังก็ขอให้เสาร์อาทิตย์นี้นะคะไปเติมไฟเติมอะไรให้เต็มที่เนาะหยุดพักผ่อนนะคะเดินทางไปไหนก็ตามแต่ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดทุกสิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันถ้าเป็นช่วงแนนก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะแล้วก็ใครที่บ่นคิดถึงเจ้าของช่วงนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าพี่อ้อมกลับมาแล้ววันนี้แนนลาไปก่อนส่งคุณฟังด้วยเพลงนี้จากมายาราบนะคะฟีเจอริ่งกับซีนายกับBrain Zone

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับดีเจพิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
4: 7 8 9
5: Let's roll สวัสดีครับพวกเราDice
6: มาร์คครับ
7: มินครับ
8: จีซังครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94
6: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Week
0: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 10

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: นี่คือกลัวลืมค่ะงานจากนนทนนฟีเจอริ่งกันกับ Your Boy TJ นั่นเองนะคะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่10ประจำสัปดาห์นี้แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยอยู่กับ DJ ดาวในวันศุกร์แบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นวันศุกร์ที่ฟ้ายังดูสดใสอยู่เลยดีใจมากที่เห็นแสงแดดบ้างย้ำว่าบ้างไม่ต้องสาดแสงบ่อยมากขนาดแบบทั้งวันทั้งคืนก็ได้อันนี้โอเคอยู่นะคะเอาล่ะวันนี้อยู่กับดาวยาวๆจนถึง 3:00 นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอยากฟังเพลงอะไรเล่ามาได้เลยอยากปลดทุกข์ว่ะอยากปลดปล่อยเรื่องอะไรสามารถพิมพ์มาได้เลยคิดซะว่าเราเป็นเพื่อนส่งมาได้ทางแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาได้แล้วนะจัดเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีก่อนเลยค่ะ
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะเพราะจังเลยเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเพลงที่ชื่อว่าจะเป็นรักแท้ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ซากุนาซ่อนรักจากคุณโดมจรุวัฒน์นั่นเองนะคะแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเพลงประกอบละครแล้วขอพูดถึงละครซีรีส์เรื่องนี้หน่อยละกันเพราะว่าซากุนาซ่อนรักเนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ไทยแนวโรแมนซ์ที่เข้มข้นมากๆนะคะจากวันดีออริจินอลแหละแล้วตอนนี้คือมาแรงมากๆกระแสตอบรับคือดีมากทั้งยอดการรับชมสูงสุดอันดับ1บนแอปวันดีแล้วก็ยังครองเรตติ้งละครหลังข่าวอันดับ1ในกลุ่มคนเมืองด้วยก็เรียกว่ากลายเป็น1ในซีรีส์ที่คนพูดถึงเยอะมากที่สุดในตอนนี้เลยนะคะซึ่งดาว่าจุดเด่นของซากุนาซ่อนรักอ่ะคือการเล่าเรื่องความรักความลับแล้วก็รวมถึงความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแล้วมันก็เต็มไปด้วยปมชวนติดตามแบบทั้งเรื่องเลยตลอด8ตอนที่ผ่านมานะคะหลายๆคนที่ได้ดูอ่ะเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหคาดเดาอะไรแทบไม่ได้เลยอ่ะมีจุดหักมุมแทบทุก EP ยิ่งดูยิ่งเข้มข้นอยากดูต่ออยากดูแบบรวดเดียวจบแบบมาทีเดียวเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกเหนือจากเนื้อเรื่องนะคะภาพเอ่ยบรรยากาศของซีรีส์สีเอ่ยอะไรเอ่ยคือทุกอย่างอ่ะมันถ่ายทอดออกมาแบบสวยจริงๆแล้วก็บทเข้มข้นหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทำถึงแบบสุดๆนะคะก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสามารถรับชมครบทั้งซีซั่นได้แล้วบนแอปวันดีเท่านั้นสำหรับใครที่อยากได้อรรถรสเต็มอิ่มเฮ้ยบอกเลยเวอร์ชั่นอันคัตคือแซ่บคือบนแอปอ่ะมันดูเวอร์ชันอันคัดได้แล้วมันเข้มข้นมากกว่าที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการชมแบบไม่มีโฆษณาคั่นนะก็สามารถเลือกสมัครเป็นวันดีพรีเมียมได้เลยคือสามารถดูต่อเนื่องได้แบบไม่สะดุดแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับลูกค้า AIS นะคะมันจะมีช่วงโปรโมชั่น2สัปดาห์สุดท้ายนี้แล้วนะคือสามารถรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันศุกร์ขอบคุณที่ให้ EFM 94ได้อยู่เป็นเพื่อนระหว่างวันของคุณตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: EFM New Release
1: New Release ของเราในชั่วโมงนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราว่าเขาเก่งมาโดยตลอดแล้วก็การกลับมาครั้งนี้มาในก้าวใหม่ในฐานะโซโล่อาร์ติสต์ด้วยนะคะกับปอร์เช่นั่นเองเดบิวต์มาในชื่อว่า Sovereign นี่มีตัวย่อด้วยนะเป็น SVRN นะคะคือในฐานะศิลปินคนแรกของค่ายน้องใหม่นะคะอย่าโอ้โหชื่อค่าย G ถ้าเราผิดเราขอโทษด้วย GLIIDE นะคะคือเขาเป็นโปรเจกต์ระดับอินเตอร์เลยจากความร่วมมือกันระหว่าง GML Music แล้วก็ Warner Music Asia นะคะซึ่งต้องบอกว่าเพลงเดบิวต์ของเขาอ่ะชื่อว่า Why ได้ร่วมงานกับพี่แม็กซ์ทิติวัฒน์นะคะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ได้พี่แก๊กมาเป็น Executive Producer ด้วยต้องบอกว่าเพลงนี้เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าน้องปอร์เช่เองนะคะก็มีการเล่าเรื่องผ่านเพลงช้าที่แบบมันหม่นมากๆแบบถ่ายทอดอารมณ์แบบเจ็บลึกแบบสุดๆแต่หนักแน่นลองฟังเพลงนี้กันดูค่ะและนี่คือซิงเกิลแรกในฐานะโซโล่อาร์ติสต์นะคะแล้วก็เดบิวต์ใหม่ในชื่อที่ชื่อว่า Sovereign เพลงนี้ชื่อว่า Why ค่ะ

สียงของนาฬิกาให้นับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบอก

0: Cinco นาฬิกายังนับเวลาผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM New Release

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.เช้า
3: พบกับ
4: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแชร์ข่าวเช้า
4: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
8: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอดไป
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: เป็นแฟนทอมไลฟ์เมื่อวานนี้สนุกสนานกันไปกับแอตลาสตลกมากไม่ได้หัวร้อนมานานอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยมานานแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยววีคหน้าค่ะเราจะมาเจอกับสาวๆกันบ้างจะได้เจอกันกับน้องอุ้มน้องแบมจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบมาแรงมากๆแล้วก็ดาวไม่เคยเจอเขาเลยนี่คือจะเป็นการเจอกันครั้งแรกของดาวแล้วก็น้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวีคหน้าเดี๋ยวเจอกัน 20:30 นะคะขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะ

ี่คือเชคค่ะจากพิกซี่นะคะแล้วก็ก่อนนั้นมี You Give Me Butterflies งานจากน้องบลูฟีเจอริงกันกับน้องเต็นนั่นเองนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่ดาวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยเพราะว่าแค่ดูชื่อนักแสดงอะรายชื่อนักแสดงก็คือโหดมากไม่ว่าจะเป็นแจมรัชตะคุณวิววรรณรสคุณพลอยชลวินแล้วก็น้องแนทอนิพรนะคะละครเรื่องใหม่กำลังจะมาแล้วกับละครเหมันตะวันรอนคือนี่คือปรากฏการณ์ความเข้มข้นจากช่องวัน31แล้วก็ยังมีนักแสดงอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มปริศนาคนหนึ่งเขาถูกทำร้ายจนสูญเสียความทรงจำแล้วก็ถูกช่วยชีวิตไว้ด้วยลูกจันลูกจันก็คือคุณวิวนะคะแล้วก็หญิงสาวคนนี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเกาะไพรชุมชนกลางป่าเลยเพราะว่าสงสัยว่าแหวนของคนรักเก่าที่หนีหายไปเนี่ยมาอยู่ในมือเขาได้ยังไงเธอก็เลยตั้งชื่อหนุ่มปริศนาคนนี้ว่าตะวันซึ่งตะวันเนี่ยก็คือคุณแจมรัชตะนะคะทั้งคู่ต้องคอยช่วยกันร่วมมือหาเบาะแสว่าตกลงแล้วตะวันก่อนหน้าจริงๆแล้วเป็นใครกันแน่แล้วยิ่งเข้าใกล้ความจริงปุ๊บมันก็ยิ่งมีอันตรายมากมายเกี่ยวกับชีวิตผู้ชายคนนี้แล้วลูกจันก็เหมือนจะเข้าไปผัวพันด้วยแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเรามาช่วยกันสืบหาความลับผู้ชายคนนี้ไปด้วยกันนะคะกับเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคาร 20:30 เราจะได้ดูกันวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้ก็คือจันทร์หน้า20:30 นะคะดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีได้เลยที่เดียวเท่านั้นจันทร์หน้าเจอกันค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News.
2: EFM. ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้ข่าวสำคัญมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันภารกิจของนายกรัฐมนตรีขณะนี้เดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเตรียมหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่จุดตัดใต้แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันวันเกิดเหตุไม่มีการประสานตำรวจจราจรเข้าจัดการจราจรขณะที่ข้อมูลจุดตัดรถไฟในกทม58จุดเสี่ยงพบระดับสีแดง19จุดเร่งจัดวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจับตาไวรัสอีโบลาที่พบการระบาดในคองโกอูกันดา2ประเทศในแอฟริกาสั่งให้ตรวจโรคและสังเกตอาการผู้เดินทางออกจาก2ประเทศนี้อย่างใกล้ชิดพักกันครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวค่ะ
7: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
9: และหล่อแชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
8: เจเดน
10: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะ
11: จะได้ลดค่าไฟด้วย
12: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
11: ่
12: อ
11: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
13: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาติดตามข่าวในข้อข่าวค่ำกันนะคะวันนี้เราเริ่มด้วยความเคลื่อนไหวการเมืองกันภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ถึงกรุงปารีสเรียบร้อยแล้วนะคะนายกเดินทางไประหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมแน่นอนว่าการเดินทางไปฝรั่งเศสจะได้ไปเจอกับผู้นำของฝรั่งเศสด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงนะคะซึ่งก็ถูกจับตาเหมือนกันว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาหรือเปล่าค่ะวันนี้ตามกำหนดการนายกเดินทางถึงฝรั่งเศสนะคะ 7:55 นาทีเวลาท้องถิ่นของฝรั่งเศสช้ากว่าไทย5ชั่วโมงค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปพร้อมคณะมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกเดินทางถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะวันนี้มีกำหนดจะหารือกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกด้วยค่ะส่วนกำหนดการในวันพรุ่งนี้นายกจะไปเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมประชุมพบปะชุมชนชาวไทยที่วัดพุทธนานาชาตินะคะหลังจากนั้นนายกก็จะมีโอกาสไปหารือกับภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสด้วยจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารธุรกิจอาหารจากนั้นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมค่ะมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปด้วยต่อเนื่องวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะช่วงค่ำนายกจะไปเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำค่ะวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เป็นวันที่กำหนดการของนายกมีความสำคัญและน่าติดตามมากๆนะคะเพราะว่าในวันนี้นายกจะได้มีโอกาสได้เจอกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยซึ่งจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำผู้บริหารของประเทศไทยนะคะจะได้พบปะหารือกันขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ทำเนียบประธานาธิบดีของฝรั่งเศสวันนี้ต้องจับตากันนะคะว่าจะมีการพูดถึงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาชายแดนไทยกัมพูชาหรือเปล่าก่อนที่นายกจะเดินทางไปฝรั่งเศสนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากมีโอกาสที่ได้พูดคุยกันนายกก็ยินดีที่จะอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะคะนายกและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่26พฤษภาคมและถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมค่ะนี่ก็คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะไปดูเรื่องที่ทำให้หลายคนเนี่ยเริ่มมีความกังวลการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะโดยเฉพาะที่คองโกนะคะและอูกันดาเป็น2ประเทศที่ตอนนี้กำลังต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน่าจะได้เห็นข่าวกันไปแล้วนะคะว่าที่คองโกนี่ถึงขั้นมีประชาชนบุกไปเผาสถานกักกันผู้ติดเชื้อและเป็นจุดที่เก็บร่างของผู้เสียชีวิตด้วยเนื่องจากเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเก็บร่างผู้เสียชีวิตเอาไว้เนื่องจากว่าติดเชื้อไวรัสแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยคือเขาก็สูญเสียเขาก็ต้องการไปนำร่างออกมาปรากฏว่าก็ถึงขั้นบุกไปเผาสถานที่กักกันเลยไฟไหม้น่ากลัวมากค่ะทีนี้สถานการณ์การเฝ้าระวังของไทยเนี่ยเราก็ต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ บอกว่าโรคอีโบลาไม่ใช่โรคใหม่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกามาอย่างต่อเนื่องพบการระบาดหลายรอบแล้วนะคะตั้งแต่ปี2557 2559และ2565ล่าสุดในปีนี้พบการระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูเกียวสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ตามข้อมูลคือไม่ได้พบบ่อยและไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ด้วยโดยข้อมูลวันที่17พฤษภาคมมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องสงสัยมากกว่า250รายมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับโรคราวๆ160รายค่ะทำให้ตอนนี้ทั่วโลกก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคอีโบลาในปีนี้มาดูอาการกันหน่อยผู้ป่วยโรคอีโบลามีอาการยังไงบ้างและติดเชื้อได้อย่างไรนะคะข้อมูลจากสาธารณสุขบอกว่าผู้ป่วยอีโบลามักจะมีอาการรุนแรงจึงมีโอกาสเดินทางออกนอกพื้นที่ระบาดได้น้อยทำให้การแพร่ระบาดยังจำกัดอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหลักต้นตอของโรคค่ะจะเริ่มจากสัตว์ไปสู่คนมีค้างคาวกินผลไม้เป็นแหล่งรังโรคก่อนจะแพร่จากคนสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากผู้ป่วยไม่ได้เผยแพร่ทางไอจามหรือว่าละอองฝอยซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับโควิด-19 นะคะหรือว่าไข้หวัดใหญ่ลักษณะการแพร่เชื้อจะไม่เหมือนกันดังนั้นอีโบลาจะแพร่กระจายได้ช้ากว่าแต่จากการติดตามสถานการณ์การระบาดในคองโกพบผู้ป่วย2รายในอูกันดามีประวัติเดินทางจากคองโกค่ะองค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมยังไม่ถึงการยกระดับให้เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกแต่ว่าสำหรับประเทศไทยนะคะตอนนี้เรามีการยกระดับเฝ้าระวังแล้วและประกาศให้คองโกและอูกันดาเป็นเขตติดต่อโรคอีโบลามีผลบังคับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมทำให้ผู้ที่เดินทางทุกคนมาจาก2ประเทศนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติเมื่อผ่านเข้ามาแล้วจะต้องคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้เดินทางจาก2ประเทศนี้รวมทั้งหมด5คนค่ะแบ่งเป็นคนที่เดินทางเข้ามาจากอูกันดา4คนคองโก1คนปลายทางอยู่ที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขเพื่อติดตามอาการให้ครบ21วันแล้วทีนี้ถ้าเราอยู่ดูข้อมูลย้อนหลังไปเมื่อช่วง21วันที่ผ่านมานะคะจากข้อมูลของสธ.พบว่ามีผู้เดินทางจาก2ประเทศนี้รวมทั้งหมด126คนค่ะส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและมีประมาณ 6-7 คนต่อวันจึงถือว่าเป็นจำนวนที่ไทยยังสามารถบริหารจัดการได้ขณะที่นายแพทย์โรมบัวทองรักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคบอกว่าเป็นข้อจำกัดที่อาจจะมีบ้างนะคะที่บางกรณีอาจจะหลุดจากการตรวจสอบของระบบแต่เรื่องนี้ไทยได้ขอความร่วมมือทางสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ช่วยตรวจสอบประวัติการเดินทางรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือถ้าหากสายการบินรับทราบข้อมูลความเสี่ยงหรืออาการของผู้โดยสารแล้วแต่สายการบินยังอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจนเกิดการระบาดได้ทางสธ.ย้ำเลยนะคะว่าสายการบินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคทั้งหมดแต่ถ้าหากเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะก็อาจจะต้องพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สบายใจได้นะคะประเทศไทยไม่พบผู้ต้องสงสัยและไม่มีรายงานผู้ติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ระมัดระวังกันดีๆป้องกันตัวเองได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามเรื่องจุดเสี่ยงจุดตัดทางรถไฟว่าเราจะหาทางออกแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงได้บ้างสักครู่ค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมง ำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: กลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อนะคะวันนี้ต้องติดตามต่อเนื่องเลยอุบัติเหตุรถไฟที่ชนกับรถเมย์บริเวณจุดตัดอโศกเพชรบุรีนะคะวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะหามาตรการในการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพได้ยังไงวันนี้มีการเปิดข้อมูลออกมาด้วยนะคะว่าในกทม.เนี่ยมีจุดตัดทั้งหมดกี่จุดพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดทางรถไฟวันนี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมประชุมนะคะคือกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกมีสำนักนโยบายและแผนขนส่งจราจรกรมการขนส่งทางบกมีกรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเข้าร่วมประชุมด้วยวางแนวทางเพิ่มมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟก็จะหารือกันหลายเรื่องค่ะการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ที่จะไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางจุดก็ไม่ได้มีตำรวจจราจรพนักงานที่คุมไม้กั้นเนี่ยต้องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นจราจรไปด้วยนะคะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกทีนี้ผลการหารือนะคะพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งหมด58จุดค่ะครอบคลุมพื้นที่28สน.และจากการที่ตำรวจและกระทรวงคมนาคมร่วมกันลงพื้นที่ไปสำรวจจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครจากข้อมูลพบว่ามีทั้งหมด19จุดที่มีความเสี่ยงเป็นระดับสีแดงก็คือเสี่ยงมากๆคือจุดตัดยมราชพญาไทราชปารภตรงนี้มีการก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่ด้วยและหลายคนก็ชี้เป้ามานะว่าจุดตัดราชปารภเนี่ยเป็นอีกจุดเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการพื้นที่ดีๆนะคะเพราะมันมีโอกาสที่จะซ้ำรอยกับตรงอโศกเพชรได้เหมือนกันแล้วก็มีจุดอโศกดินแดงส่วนพื้นที่สีเหลืองนะคะ25จุดค่ะอย่างเช่นจุดตัดพระราม6ประดิพัฒน์วัดหลักสี่และพื้นที่สีเขียว27จุดคือจุดตัดนอตปาร์คกำแพงเพชร7ร่มเกล้าส่วนกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่มีรายงานว่าเครื่องกั้นได้รับความเสียหายจากจุดตัดรถไฟพญาไทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานมาว่าเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุมีรถขับชนไม้กั้นได้รับความเสียหายก็ทำให้ระบบไม่ทำงานนะคะ แต่ว่าปัญหาที่สำคัญตอนนี้ที่เป็นปัญหาหลักเลยก็คือประชาชนบางส่วนเนี่ยยังฝ่าฝืนกฎหมายไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยแล้วก็ไปจอดรถคล่อมทางรถไฟนะคะทั้งที่รู้ว่าจอดไปก็เสี่ยงอันตรายนะคะตรงนี้แหละที่ทางตำรวจเนี่ยเขาต้องไปบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากขึ้นส่วนความคืบหน้าคดีรถไฟชนกับรถเมย์ค่ะวันนี้มีข้อมูลออกมาล่าสุดนะคะพบว่าวันที่เกิดเหตุจุดนึงที่เป็นปัญหาใหญ่เลยคือไม่มีการประสานตำรวจจราจรเข้ามาจัดการจราจรแล้วก็ยังมีช่องว่างทางกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดการขับการเสพยาของพนักงานรถไฟด้วยนะคะเอาเรื่องตรวจสารเสพติดก่อนเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์ก็สั่งปูพรมให้ไปตรวจหาสารเสพติดกับพนักงานขับรถไฟเลยไม่ต้องมานั่งสุ่มกันแล้วคือจากการไปตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของพขร.หรือว่าพนักงานขับรถนะคะเสพยาบ้าเสพกัญชาด้วยคันที่เกิดเหตุขณะนี้ทางตำรวจบอกว่ามีช่องว่างทางกฎหมายอยู่เนื่องจากการเดินรถไฟอยู่ภายใต้พรบ.การเดินรถทางรางยังไม่ครอบคลุมความผิดลักษณะขับเสพเหมือนกับกฎหมายจราจรทางบกทำให้ตอนนี้นะคะทางตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาต้องแจ้งข้อหาเสพยาบ้าแทนก็กลายเป็นว่าเหมือนกับต้องแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดได้แค่นั้นแต่ว่าจะสามารถขยายไปถึงข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมได้หรือไม่นั้นเดี๋ยวคงจะต้องดูกันต่อไปขณะที่พลตำรวจโทพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณการนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าตอนนี้สอบปากคำผู้บาดเจ็บไปแล้ว14รายจากทั้งหมด32รายมีการสอบเจ้าหน้าที่การรถไฟอีก1รายนัดสอบเพิ่มอีก2รายกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เพื่อที่จะพิจารณาความผิดของทุกฝ่ายด้วยแล้วก็พบว่าวันที่เกิดเหตุไม่มีการประสานการรถไฟให้ตำรวจเข้ามาช่วยจัดการจราจรเลยคือปกติเนี่ยเขามีช่องทางในการประสานกันได้อยู่แล้วนะแต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับไม่มีการประสานกันระหว่างการรถไฟกับตำรวจจราจรซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงไม่มีการคุยกันขณะที่ผอ.กองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางค่ะคุณรักษิตไวตีได้เดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อเอาผิดกับผู้ขับขี่รถที่คล่อมทางรถไฟอันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังดีๆนะเราแจ้งความเอาผิดกับทั้งคนขับรถเมย์คนขับรถไฟไปแล้วใช่ไหมคะคือใครที่ไปอยู่ในที่เกิดเหตุวันนั้นน่ะแล้วไปจอดรถคล่อมรางรถไฟโดยที่ท่านอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามท่านอาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้นะคะเพราะว่าตำรวจเขาจะไปไล่กล้องดูในวันที่เกิดเหตุนั้นเลยคือวันที่16พฤษภาคมเวลา 15:33 นาทีจนถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่รถไฟไปชนกับรถเมย์ส่วนจะผิดข้อหาอะไรความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายทางตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะคะเนื่องจากจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีแต่กฎหมายกำหนดความผิดเอาไว้ในกรณีที่เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบขนส่งทางรางหรือมีการกีดขวางทางเดินรถโอ้นี่ไม่น่าจะใช่แค่ได้ใบสั่งธรรมดาแล้วนะคือท่านอาจจะมีความผิดคือก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบขนส่งทางรางหรือมีการกีดขวางทางเดินรถส่วนกรณีที่รถบางคันอาจจะไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนอย่างเช่นคืออันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังนะคือขับไปอย่างเงี้ยแล้วมันเสียงสัญญาณเตือนน่ะดันมาเตือนในจังหวะที่รถเราอ่ะคล่อมอยู่บนรางพอดีนะคะอันนี้คือการคล่อมโดยไม่ตั้งใจตรงเนี้ยทางผอ.กองกฎหมายบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องดูตามพฤติการเป็นรายกรณีต่อไปว่าจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่เอาไปดูอีกเหตุการณ์นึงที่ก็เกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟคือคนดูคลิปแล้วเห็นคลิปแล้วหวัดเสียวมากคือท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นกันผ่านการนำเสนอของสื่อกันไปบ้างแล้วนะคะรถตู้รับส่งนักเรียนด้วยนะไปจอดคาอยู่บนรางรถไฟค่ะแล้วจอดแช่อยู่แบบนั้นน่ะระหว่างช่วงที่เจ้าหน้าที่เขากำลังกดไม้กั้นลงมาค่ะก็เป็นเรื่องที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียนะคะของผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งก็คือคุณสุรเสียงพลับพาสวรรค์ค่ะก็เป็นพนักงานของการรถไฟเนี่ยแหละที่มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะเป็นกล้องวงจรปิดบริเวณจุดตัดทางรถไฟคือในคลิปเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยลองไปหาดูกันได้รถตู้รับส่งนักเรียนคันหนึ่งพยายามจะขับฝ่าไม้กั้นรถไฟไปคือตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงตึ้งตึ้งแล้วก็ไม้กั้นเนี่ยพยายามจะปิดลงมารถไฟก็กำลังจะมานะ แต่สุดท้ายด้วยความตกใจหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะคนขับรถตู้คันนี้เนี่ยก็ไปจอดคาอยู่บนรางรถไฟเลยทำให้พนักงานที่ดูแลไม้กั้นเนี่ยต้องพยายามวิทยุแจ้งรถไฟว่าให้เบรกก่อนนะคะชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยก็พยายามโบกมือตะโกนบอกพี่ขับออกไปขับออกไปปรากฏว่ารถตู้คันนี้ก็ไม่ยอมขับออกไปแล้วก็จอดนิ่งอยู่บนรางค่ะทีนี้พนักงานที่ขับรถไฟเนี่ยคือเขาก็เบรกมาแต่ไกลเลยนะก็ชะลอรถไฟได้มันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วคนที่ควบคุมไม้กั้นเนี่ยก็เดินวิ่งเข้าไปบอกให้รถตู้คันนี้รีบขับออกไปจากรางนะคะสุดท้ายรถตู้ก็เลยขับพ้นรางไปได้อย่างปลอดภัยในที่สุดนี่คือโอ้โหอกสั่นขวัญแขวนเลยแล้วข้างในเราก็ไม่รู้ว่ามีนักเรียนอยู่เยอะขนาดไหนด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่21พฤษภาคม69ที่ผ่านมานะคะก่อนถึงสถานีรถไฟลพบุรีทางทิศใต้ที่อำเภอเมืองลพบุรีค่ะคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนคนนี้ตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะคะชื่อว่านายสังวาลอายุ55ปีตำรวจติดต่อเรียกให้เข้ามาพบค่ะแต่เจ้าตัวยังไม่สะดวกที่จะมาพบเจ้าหน้าที่เลยแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามต่างๆด้วยว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นจากการสอบถามพนักงานกั้นถนนชื่อว่าคุณสมชายนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุก็รีบวิทยุบอกนายสถานีให้พนักงานขับรถไฟขาล่องให้ชะลอรถก่อนเนื่องจากมีรถที่ติดค้างอยู่บนรางหลังจากนั้นเนี่ยตัวเขาก็วิ่งออกมาจากซุ้มไปที่รถตู้แล้วก็คือพยายามไปไล่ให้รถตู้เนี่ยออกจากรางไปนะคะจะได้เคลียร์เส้นทางให้รถไฟเนี่ยวิ่งผ่านมาได้จากนั้นรถไฟก็เลยวิ่งผ่านไปได้อย่างปลอดภัยค่ะโหหลายคนนี่ก็โล่งใจเลยนะคะแล้วตามรายงานเขาบอกว่าจุดนี้เคยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยได้รับบาดเจ็บจากเครื่องกั้นก็มีค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวรอตำรวจเขาเรียกตัวไปสอบปากคำก่อนนะคะส่วนความคืบหน้าอีกเหตุการณ์นึงอันนี้เกี่ยวกับตำรวจผู้ชายคนนึงขับรถพุ่งชนตำรวจจราจรก่อนจะเข้าด่านตรวจแอลกอฮอล์ที่ถนนบางนาตราดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 1:30 ตำรวจสน.บางนาได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนตำรวจจราจรใกล้ๆกับด่านตรวจแอลกอฮอล์บนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกม.1ขาออกตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นตำรวจที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วด้วยค่ะชื่อว่าร้อยตำรวจเอกทารณอายุ59ปีท่านเป็นรองสารวัตรจราจรสน.บางนานะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์สารวัตรจราจรพันตำรวจโทสมคิดบำเพ็ญบุญให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จราจรกว่า10นายไปตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์บนถนนบางนาตราดขาออกร้อยตำรวจเอกทารณปฏิบัติหน้าที่ยืนอยู่บนฟุตบาทริมถนนก่อนจะเข้าด่านตรวจประมาณ100เมตรปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งเป็นรถMitsubishi Expander สีขาวนะคะก็ขับมาจนถึงจุดตรวจแล้วจังหวะนั้นร้อยตำรวจเอกทารณท่านก็โบกให้รถคันนี้หยุดก่อนเข้าด่านแต่รถ Mitsubishi คันนี้ไม่ยอมหยุดค่ะแล้วคนขับก็ตั้งใจขับรถพุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารณจนล้มลงและได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเท่านี้ยังไม่พอยังขับไปชนกับรถกระบะที่ขวางหน้ารถคันนี้ด้วยจนไม่สามารถขับไปต่อได้สุดท้ายเจ้าตัวลงมามอบตัวนะคะทราบชื่อคนขับชื่อว่านายธนบัตรอายุ20ปีและนายอัครวินอายุ20ปีเป็นชาวเชียงรายจากการตรวจค้นในรถไปพบอาวุธปืนขนาด9มม.พร้อมเครื่องกระสุนปืนอีก24นัดซ่อนอยู่ในยางอะไหล่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก22พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะของนายธนบัตรและนายอัครวินไม่พบในร่างกายจากการสอบสวนนายธนบัตรที่เป็นคนขับรถให้การว่าขับรถมาแล้วไม่เห็นเจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่รู้ว่าปืนที่อยู่ในรถเป็นของใครด้วยแต่ก็ถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเหตุประมาทให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสขณะที่นายอัครวินที่นั่งมาด้วยนะคะก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผู้กำกับการสน.บางนาบอกว่าผู้ต้องหายังให้การวกวนอ้างว่าแค่มองไม่เห็นตำรวจเดี๋ยวต้องนำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อนะคะไม่พบการดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยาค่ะแต่ว่านายอัครวินเคยมีประวัติร่วมกันทำร้ายร่างกายพกพาอาวุธปืนรวมทั้งหมด5คดีและยังเป็นหนึ่งในแก๊งโอริโอที่เคยเป็นข่าวโด่งดังช่วงปี68ด้วยส่วนอาการของร้อยตำรวจเอกทารณตอนนี้ยังโคม่าและมีอาการสมองบวมนะคะส่วนอีกเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์ที่หลุดโค้งไปชนกับกระบะค่ะ พ่อและลูก3คนซ้อนกันมานะคะติดใต้ท้องรถเสียชีวิตทั้งหมดเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยศรีวิชัยซอย21ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผู้เสียชีวิตคนที่เป็นพ่อชื่อว่านายกิตติพันธ์อายุ47ปีมีลูกเลี้ยง2คนคนนึงอายุ6ขวบอีกคนนึงอายุ11ขวบนะคะเป็นนักเรียนชั้นป.5ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะส่วนรถกระบะที่ขับมาชนคือฟอร์ดสีแดงคนขับชื่อนางสาวนิภาพักสภาพรถด้านหน้าก็มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อรุ่นคลิกถูกชนติดอยู่ใต้ท้องรถด้วยตำรวจเข้าไปดูคลิปกล้องหน้ารถนะคะพบว่าจักรยานยนต์เสียหลักหลุดโค้งมาชนกับกระบะอย่างเต็มแรงก็ทำให้คนที่ขับขี่มาเสียชีวิตทั้ง3คนเลยขณะที่เหตุการณ์ที่พื้นที่ภาคใต้เมื่อคืนนี้มีรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยมีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคง4หมายจับเข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะคะพันเอกวรินทร์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง 16:25 นมีผู้ต้องสงสัยหลบอยู่ในบ้านเช่าซอย14หลังโรงเรียนเทศบาล5ตำบลสเต็งอำเภอเมืองยะลาจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าไปปิดกั้นพื้นที่พร้อมประสานผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองเข้าไปร่วมพูดคุยมีการเจรจากันนะคะให้ผู้ต้องหารู้สึกปลอดภัยจากนั้นภรรยาก็ออกมาแสดงตัวค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนายอิสมาแอร์จึงตัดสินใจเข้ามอบตัวหลังการเจรจานะคะตามแนวทางสันติวิธีหน่วยงานความมั่นคงก็มีการใช้หลักการเจรจาสร้างความเข้าใจขณะที่นายอิสมาแอร์ค่ะจากการตรวจพบเป็นบุคคลที่มีหมายจับในคดีความมั่นคงคดีอาญารวม4หมายแล้วก็ยังมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับความรุนแรงในพื้นที่เหตุการณ์ภาคใต้หลายคดีด้วยนะคะมีความเคลื่อนไหวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะมีรายงานว่ามีเสียงปืนดัง5นัดที่ด่านชายแดนสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดกำลังพลได้หยุดฟังตรวจการอย่างละเอียดไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่อไปแล้วก็ตามรายงานบอกว่าไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บไม่มีการยิงตอบโต้ค่ะแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกกองกำลังสุรนารีได้สั่งการให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังอย่างเข้มงวดค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอฟเทคไทยจำกัดก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดีไอสไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายควินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกัลเลนเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกัลเลนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนา ำไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกา Geo System จำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัท Bishop Tech Trail จำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดบึงกาฬวันนี้เวลา 8:52 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามแนวพระนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ร่วมกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครอบคลุมและเชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อมช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขลดโอกาสการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าที่จะอุบัติใหม่ในอนาคตเพื่อให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ากนั้นเสด็จเข้าพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อันตรายถึงแก่ชีวิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะยับยั้งป้องกันไม่ให้แพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์โดยทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบซึ่งมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบในสัตว์ตามความเหมาะสมของสรีระและอาการที่แตกต่างกันในสุนัขแต่ละตัวพร้อมกับทรงติดตามสัญญาณชีพและทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการทำหมันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัดทั้งนี้การทำหมันให้กับสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรมและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งวิธีนี้คือการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชนบทที่เจ็บป่วยมีรายได้น้อยด้วยโอกาสและประสบปัญหาด้านการเดินทางที่ยากลำบากให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้นอย่างทั่วถึงโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและโรงพยาบาลบึงกาฬร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีชาวจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดข้างเคียงมารับบริการจำนวน142คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบประสาทโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งให้บริการในด้านสุขภาพแก่สัตว์ควบคู่กับการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามโดยนำเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ครบวงจรมาให้บริการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั้งสุนัขและแมวรวมจำนวน130ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวม72ตัวสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งใกล้ชิดกับมนุษย์ติดต่อผ่านน้ำลายจากการกัดข่วนหรือเลียปัจจุบันยังไม่มียารักษาแต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนและควบคุมจำนวนสัตว์ทั้งนี้การทำหมันมีใช่การทารุณกรรมสัตว์แต่เป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายกำจัดการแพร่ระบาดให้หมดไปภายในปี2573ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้แม่บ้านเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬแม่บ้านทหารบกแม่บ้านตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬเฝ้าถวายของที่ระลึกซึ่งการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจังรวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยเงียบใกล้ตัวเพื่อรับมืออย่างถูกวิธีมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงไม่ให้เกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัยแก่สังคมต่อไปในอนาคตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ วันนี้ที่วัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธ์วัดธัญญาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิตติยุทโตปริยธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิตติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวัชรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าแสบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสองคมนตรีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569พร้อมด้วยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีรองประธานกรรมการคนที่1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการคนที่2ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนกระทรวงต่างๆผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีวาระการประชุมอาทิพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568ขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569พิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งรับฟังรายงานความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยการนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเป็นต้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเท เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน2594ราย

ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พร้อมกันนี้พระเทพวัชรสารบัณฑิตจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสังฆะวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ที่เป็นวิธีผูกใจคนให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีประกอบด้วยการให้การมีวาจาไพเราะการบำเพ็ญประโยชน์และการวางตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันศุกร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:30 นการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลล่าบิทริชและเดลล่ากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแตะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันและวัดขแม่จังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 สมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดทาวราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายรวมจำนวน8รูปคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันนี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวสลับกับมีฝนแต่ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนจากการ

0: ประกอบอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับผมมีอยู่นะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงนี้ทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะกลับมาอยู่กับดาวในชั่วโมงสุดท้ายนะคะดาวเรื่องงานที่ช่วงนี้ดาวฟังบ่อยและดาวชอบมากๆอีกหนึ่งงานนั่นก็คือการรวมตัวกันของอิงวัลันทอนและเฟลโลชอบมากเลยอ่ะนี่คือแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยไม่อยากเป็นเพื่อนเธอแล้วจากมิววิวฟีเจอริ่งกันกับสไปค์อีกชอบทั้งคู่

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อโหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเนาะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
5: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
6: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันศุกร์ถึงจะรีบแค่ไหนก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยขณะขับรถเพราะวินัยเล็กๆน้อยๆก็ช่วยชีวิตคุณได้นะครับ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: สวัสดีค่ะแตงกวาค่ะ
10: เหนือค่ะ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
10: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ ดาวค่ะ

นี่คืองานจากเพอร์พีชกับรักรออยู่ไม่ไกลแล้วก็มีตัวแทนของใครจากโซมารีด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นวันหยุดที่ทุกคนได้แบบชาร์จพลังชาร์จแบตกันเต็มที่เดี๋ยววีคหน้าเรากลับมาเจอกันขอทิ้งอีกหนึ่งงานความหมายดีๆนะคะจากเคลียร์ที่เอาเพลงของพี่วัชรวาลีมาเรียกว่ามาโคเวอร์แล้วก็มาทำเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ติดหูมากๆนี่คือร่มสีเทาในเวอร์ชันของเคลียร์ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บากอดเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: ี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกกต.แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นย้ำป้องกันการปลอมแปลงเข้มงวดสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plus

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: กต.แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นย้ำป้องกันการปลอมแปลงเข้มงวดแต่ไม่กระทบหลักการลงคะแนนลับสร้างความมั่นใจประชาชนก่อนเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569หลังมีข้อกังวลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งทั้งนี้กกต.ระบุว่ากฎหมายกำหนดชัดให้การเลือกตั้งเป็นการออกเสียงโดยตรงและลับซึ่งเป็นหลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตยพร้อมให้อำนาจกกต.ดูแลการจัดพิมพ์และควบคุมการพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ก่อนนำบัตรเลือกตั้งไปใช้จะมีการประทับตราหรือเครื่องหมายเฉพาะตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำหนดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและป้องกันการนำบัตรไปใช้ผิดพื้นที่ทั้งนี้กกต.ยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเพียงระบบรักษาความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งไม่สามารถตรวจสอบหรือเชื่อมโยงกลับไปยังผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จึงไม่กระทบต่อหลักการลงคะแนนลับและขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสของการเลือกตั้งในครั้งนี้นิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าที่คดีพนักงานเสิร์ฟสาวถูกตำรวจละเมิดสิทธิย้ำไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายพร้อมให้ความเป็นธรรมผู้เสียหายอย่างเต็มที่คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: นายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีหญิงสาวเสิร์ฟพนักงานร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งกระทำการไม่เหมาะสมภายในร้านโดยได้เข้าพบและหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นอย่างมากเบื้องต้นจึงได้รับคำยืนยันจากผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนสภ.ลาดย่าว่าจะดำเนินการสอบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมโดยจะไม่มีการแทรกแซงคดีหรือปล่อยให้มีการคุกคามผู้เสียหายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้นายอัครนันท์เน้นย้ำว่าการพิจารณาคดีจะต้องยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักโดยพี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและไม่ถูกละเมิดในลักษณะดังกล่าวสำหรับกรณีผู้ที่ถูกกล่าวหายังคงให้การปฏิเสธนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งในที่เกิดเหตุมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้หลายมุมและสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนทางนี้หากผลการสอบสวนพบว่ามีความผิดจริงและยังไม่ยอมรับผิดจะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อของสิงคโปร์รายงานว่าสิงคโปร์ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โควิด-19ในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาราว 12,700 รายซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 8,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยอัตราผู้ป่วยโรคโควิด-19เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปรับสูงขึ้นพอประมาณรายงานระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในช่วงสัปดาห์วันที่10ถึง16พฤษภาคมเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่73รายซึ่งเพิ่มขึ้นจาก56รายในสัปดาห์ก่อนหน้าและจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19ในแผนกผู้ป่วยหนัก ICU เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่1รายโดยสำนักงานเสริมว่าโรงพยาบาลรัฐประเภทรักษาโรคเฉียบพลันสามารถรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังคงสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กำลังแพร่กระจายและสำนักงานกำลังเฝ้าติดตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยโรคโควิด-19 อาจแพร่ระบาดเป็นระยะและกลายเป็นโรคประจำถิ่นเช่นเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ
7: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
1: เพื่อชายความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
2: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
1: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30เริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้20:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: EFM Playlist of the Week
4: New Entry
5: Number 17
6: Number 1เจ้าขุน
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: สวัสดีค่ะป๊อปเปอร์ค่ะ EFM 94
9: ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ปลุกสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2 ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์

0: งศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
1: พบกับ
2: แฉข่าวเช้า
0: วันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
2: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอดไป
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากในพื้นที่กรุงเทพพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรล่ะครับ
9: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
9: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
14: สนับสนุนโดย
15: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากในพื้นที่กรุงเทพพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเตรียมศึกษาติดตั้งไม้กั้นครบ4ด้านและเริ่มตรวจสารเสพติดพนักงานทุกคนหลังพบคนขับรถไฟอีก2รายมีปัสสาวะสีม่วงคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
16: นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงมาตรการเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟหลังถูกตั้งคำถามถึงความแข็งแรงของไม้กั้นและแผงกั้นโดยระบุว่าขณะนี้การรถไฟได้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด71จุดและมีอีก19จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพร้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟจุดละอีก1คนรวมถึงกำชับผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเครื่องกลลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถอย่างใกล้ชิดนายอุดมระบุเพิ่มเติมว่าระบบเครื่องกั้นถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในยังจำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมเนื่องจากสภาพการจราจรหนาแน่นหากใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมดอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ส่วนพื้นที่ชานเมืองจะใช้ระบบอัตโนมัติแทนพร้อมยอมรับว่าเครื่องกั้นหลายจุดยังปิดได้เพียงครึ่งทางทำให้มีข้อเสนอให้ติดตั้งเครื่องกั้นแบบครบทั้ง4ด้านซึ่งอยู่ระหว่างการหาแนวทางดำเนินการในระยะยาวโดยจุดที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงจะได้รับการพิจารณาก่อนส่วนกรณีเครื่องตั้นจุดตัดพญาไทที่ได้รับความเสียหายเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายอุดมระบุว่าคาดว่าเกิดจากการถูกยานพาหนะพุ่งชนไม่ได้เกิดจากระบบขัดข้อง พร้อมยืนยันว่ามีทีมบำรุงรักษาสแตนบายตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันยอมรับว่าที่ผ่านมาการรถไฟตรวจเฉพาะแอลกอฮอล์ในพนักงานเท่านั้นแต่หลังเกิดเหตุล่าสุดได้ขยายผลการตรวจสารเสพติดในพนักงานทั้งหมดเบื้องต้นพบคนขับรถไฟอีก2รายมีปัสสาวะสีม่วงและทางการรถไฟอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
8: โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาโต้กรณีเพจทีมโฆษกกองทัพบกไทยเผยแพร่ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจำนวน5นัดในพื้นที่พนมบักจังหวัดอุดรมีชัยนั้นไม่เป็นความจริงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
14: พลโทมาลีโสเชตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกมาชี้แจงกรณีเพจทีมของกองทัพบกไทยได้เผยแพร่ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนดังจำนวน5นัดในพื้นที่พนมปักซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยพร้อมระบุว่าเป็นฝีมือของทหารกัมพูชานั้นกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการใส่ร้ายป้ายสีโดยมีเจตนาสร้างความเข้าใจผิดและสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดนการเผยแพร่ข้อมูลของทหารและสื่อไทยส่งผลกระทบต่อการทำลายความเชื่อมั่นพร้อมขอให้ฝ่ายไทยยุติการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้โดยทันทีและหันมาเคารพพร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆด้วยความจริงใจเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
17: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่า
2: สวัสดีครับแต่มีนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: ออังคารคลุมโปง
8: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกแต่ที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่ที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็อ่ะเก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
7: อังคารคลุมโปง X
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
9: วิลเลจิโน่
10: สวัสดีครับพวกเราไลแกนครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
12: EFM 94เพราะอารมณ์ดี
13: เพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ไทยแอดลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
3: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
4: น้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
5: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
6: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
5: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
7: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมพิธีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
8: ทำอย่างนี้ลงไปได้ไง
5: คุณยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู่
6: ยิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
5: ่อ้าวย่าคุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หรอ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับนักเตะอังกฤษทั้ง55คนในรายชื่อเบื้องต้นของโทมัสทูเคิลคงไม่มีใครปล่อยโทรศัพท์ให้ห่างตัวก่อนที่กุนซือทีมชาติอังกฤษจะประกาศรายชื่อ26คนสุดท้ายโดยก่อนการประกาศยังเป็นทางการทุกคนจะได้รับการติดต่อเพื่อแจ้งชะตาบางคนจะได้ข่าวดีแบบไม่คาดคิดว่าได้ขึ้นเครื่องไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่ขณะที่บางคนต้องรับฟังข่าวร้ายในช่วงซัมเมอร์นี้ต้องอยู่บ้านโดยไมเคิลริชาร์ดเคยเจอความผิดหวังหนักในปี2012หลังเพิ่งช่วยแมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและคาดว่าตัวเองมีลุ้นไปยูโรแต่สุดท้ายสจ๊วตเพียร์สเป็นคนโทรมาแจ้งว่ารอยฮัดสันไม่เลือกเขาเพราะไม่รู้จะพูดอะไรผมแค่อยากร้องไห้อย่างโจฮาร์ดก็จะเหตุการณ์คล้ายกันก่อนฟุตบอลโลก2018แม้มีประสบการณ์ทีมชาติ75นัดและผ่านทัวร์นาเมนต์ใหญ่หลายครั้งเขาเล่าว่าผมแพ็คกระเป๋าพร้อมไปแล้วและก็ได้รับโทรศัพท์บอกว่าให้หยุดแค่นั้นในอีกด้านสตีเวนวอร์น็อกได้รับข่าวดีแบบไม่คาดคิดก่อนฟุตบอลโลก2010หลังคิดว่าตัวเองคงหลุดเพราะไม่ได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องรวมไปถึงทีโอวอลคอตเคยช็อกทั้งประเทศที่ถูกเรียกติดทีมฟุตบอลโลก2006ตอนอายุ17ปีทั้งที่ยังไม่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกโดยเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนว่าการประกาศรายชื่อทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ได้เป็นข่าวกีฬาอย่างเดียวแต่เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนอาชีพและความรู้สึกของนักเตะหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
13: สวัสดีครับผมยินครับ
14: ผมวอครับ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดี
13: เพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันศุกร์การเปิดเพลงเบาๆในบ้านจะช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: มีพนักงานมาใหม่คือเขามีแฟนมาขอ
3: ตอนนี้พี่ฟ้ากำลังแอบใครคุยอยู่วะ
2: มันเป็นแฟนที่เดี๋ยวมีคนได้ยินใครเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอกแล้วผู้ชายก็มีซัมติงในที่ทำงานเราจะเทนคนนี้ว่าบีสองเน
4: า
2: ะ
4: บีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
2: ใช่แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราสงสารน้องเราก็เลยพยายามหามือน้องแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใครพอเขามาซุ่มแล้วก็ตอนแรกขนังขาเขาแล้วก็เลือกไปบีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวงท้ายบีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
3: บีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
2: คือหนูดึงเสนอไหม
3: หนูเลยนะ
4: ลูกเสนอไหมใช่ไหม
2: ใช่
4: ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเสนอมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่ามันก็ชอบทำแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหน
3: ู
4: ก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
0: พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีครับผมเจ้านายครับ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับแฮร์รี่แม็กไกวร์กองหลังจอมเก๋าแมนยูไนเต็ดถูกตัดชื่อออกจากทีมชาติอังกฤษชุดเตรียมไปศึกฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้สร้างความฮือฮาและกลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงฟุตบอลทันทีโดยโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษแม้จะยังไม่ได้ประกาศรายชื่อขุนพลสิงโตคำรามชุดทำศึกฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแต่เบนเจคอบส์นักข่าวชื่อดังได้รายงานเย็นว่าครั้งนี้จะไม่มีชื่อของแม็กไกวร์อยู่ในทีมชุดดังกล่าวโดยเซ็นเตอร์แบ็กประสบการณ์สูงรายนี้ออกมาเปิดเผยเขารู้สึกหลังทันทีที่ทราบข่าวโดยยอมรับว่าเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่และรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเพราะเชื่อมั่นในสภาพร่างกายและฟอร์มการเล่นของตัวเองตลอดช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาผมรู้สึกช็อกผมมั่นใจว่าผมจะมีบทบาทสำคัญในช่วงซัมเมอร์นี้ให้กับประเทศของผมหลังจากฤดูกาลที่ผมได้รับอย่างไรก็ตามแม้กว่ายังคงแสดงสปิริตความเป็นมืออาชีพด้วยการกล่าวอวยพรให้เพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษทุกคนประสบความสำเร็จในการเดินทางไปล่าแชมป์โลกครั้งนี้โดยผมรู้สึกหดหู่ใจกับการตัดสินใจครั้งนี้และขออวยพรให้ผู้เล่นทุกคนโชคดีโดยเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงในหน้ากีฬาฟุตบอลของอังกฤษและคนทั้งโลกหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
2: เอโย SKG สวัสดีครับพวกเราคิมกันครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
2: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีท

0: มาในห้างกุกยากานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในห้างกุกโอฮันดะ
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งเพียโนซาตะ
1: พอเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะหนึ่งอุซาตะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ลองพาตัวเองออกไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปชีวิตจะได้สนุกมากยิ่งขึ้น
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานี้ครับมีรายงานว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจปลดอาร์เนอร์สล็อตออกจากตำแหน่งแล้วหลังจากมีการหารือร่วมกับผู้เล่นตัวหลักภายในทีมโดยฤดูกาลนี้ถือว่าน่าผิดหวังและย่ำแย่สำหรับลิเวอร์พูลซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสล็อตดูเหมือนจะหมดหนทางและไม่สามารถขับเคลื่อนทีมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้เลยอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาแม้กระแสข่าวส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่ากลุ่มทุน FSG เจ้าของสโมสรจะยังคงหนุนหลังและให้โอกาสกุนซือชาวดัตช์รายนี้แต่ทว่าจากที่แฟนบอลรวมถึงนักเตะต่างเริ่มหันหลังให้กับเฮดโค้ชรายนี้ด้วยเกรแฮมเบลลี่สายข่าววงในของทีมท็อกได้เปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาบอร์ดบริหารระดับสูงของลิเวอร์พูลได้กลับลำเปลี่ยนใจหลังเริ่มมีความลังเลและกำลังพิจารณาอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องการปลดสล็อตออกจากตำแหน่งและล่าสุดบัญชี X ที่ชื่อว่าคริสไรส์เบิร์ดได้ออกมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจโดยอ้างว่าพวกเขาได้รับข้อมูล Exclusive ว่าลิเวอร์พูลได้รู้ข้อตกลงในการปลดสล็อตเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ดีบัญชีดังกล่าวได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมต่อจากข่าว Exclusive ข้างต้นว่าสล็อตจะยังคงทำหน้าที่คุมลิเวอร์พูลเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลในวันอาทิตย์นี้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีครับผมเกวรินทร์นะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานะครับอีกหนึ่งนักเตะที่เศร้าจากการหลุดโผของการไปลุยศึกฟุตบอลโลกอย่างอังโตนี่อดีตกองหน้าแมนยูเต็ดยอมรับว่าเสียใจหลังไม่มีชื่อติดทีมชาติบราซิลชุดลุยฟุตบอลโลกแม้กำลังทำผลงานโดดเด่นกับเรียลเบติสนับตั้งแต่ย้ายออกจากโอลด์ทราฟฟอร์ดแบบถาวรโดยดาวเตะวัย26ปียิงไป14ประตูและทำ10แอสซิสต์ในฤดูกาลแรกหลังย้ายซบเบติสถาวรต่อเนื่องอย่างช่วงยืมตัวที่ทำผลงานได้ดีในแคว้นอันดาลูเซียด้วยฟอร์มของเขามีส่วนช่วยให้ทีมจบอันดับ5และคว้าสิทธิ์ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามคาร์ลอันเชลติไม่ใส่ชื่อเขาในทีมชาติบราซิลชุดล่าสุดสำหรับฟุตบอลโลกทำให้อังโตนีออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกของตัวเองว่าผมเสียใจที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอีกครั้งกับทีมชาติแต่ผมสงบและภูมิใจกับทุกสิ่งที่เราได้ทำจนถึงตอนนี้โดยผมจะทำงานต่อไปเหมือนที่เคยทำมาตลอดเพราะความฝันนี้ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ถึงเวลาต้องเชียร์เพื่อนๆที่จะเป็นตัวแทนบราซิลในการต่อสู้เพื่อแชมป์สมัยที่6ผมจะคอยสนับสนุนพวกเขาจากที่นี่ไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
7: สวัสดีครับ
8: พวกเราเพอร์พีทครับ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ความรักที่บริสุทธิ์คือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
0: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับอูไนเอมิรี่ยืนยันว่าแชมป์ยูโรปาลีกของแอสตันวิลล่าต้องเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังพาทีมชนะ 3-0 ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ทำให้วิลล่าคว้าแชมป์เมเจอร์แรกนับตั้งแต่ลีกคัพในปี 1996แต่เอมิรี่ไม่ต้องการให้ทีมมองว่านี่คือจุดสูงสุดโดยเขาย้ำว่าเป้าหมายต่อไปคือการกลับไปท้าทายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยกุนซือชาวสเปนกล่าวว่าปีหน้าเราจะเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกและนี่คือความท้าทายทีมที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นและมันจะท้าทายเรามากพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่ยากที่สุดในโลกการต่อสู้เพื่อท็อป7ท็อป5หรือท็อป4เป็นเรื่องที่ยากมากเอมิรี่ยังปฏิเสธฉายาราชายูโรปาลีกโดยเลือกโฟกัสกับปัจจุบันและอนาคตของทีมมากกว่าเขาระบุว่าวิลล่ากำลังพยายามก้าวขึ้นไปยืนอย่างสม่ำเสมอในกลุ่มหัวตารางและการคว้าแชมป์คือส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นพร้อมทิ้งท้ายว่าโทรฟี่ทำให้สิ่งที่เราทำมีความหมายเราจะไม่หยุดแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
2: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา4 นาฬิกาครับเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดตำนานกองหน้าชาวโปรตุเกสนำเอานาเซอร์คว้าแชมป์สุดิโปรลีกได้เป็นครั้งแรกของสโมสรพร้อมสร้างสถิติส่วนตัวคว้าแชมป์ลีกเป็นสมัยที่8จากการลงเล่นใน4ประเทศโดยหลังจากมาร่วมทีมในเดือนธันวาคมปี2022ทำให้ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาดาวยิงวัย10ปียังไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์รายการใหญ่ในประเทศได้และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสำเร็จและการย้ายทีมในครั้งนี้และล่าสุดในเกมนัดสุดท้ายที่อาร์เซอร์เจอกับดามักโดยโรนัลโดโชว์ฟอร์มร้อนแรงยิง2ประตูพาอาร์เซอร์ชนะดามัก4-1และคว้าแชมป์ลีกสำเร็จเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ไลนิชโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงบ้างพักตับให้ร่างกายฟื้นฟูเดี๋ยวป่วยจะแย่เอานะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: า IC
1: Photo IC ครับ
2: Can IC ครับ
3: Tune IC ครับ
4: Pay IC ครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
2: EFM 94
3: Talk อารมณ์ดี
0: เพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา5นาฬิกานี้ครับในยุคที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงจนกระเป๋าฉีกช่างซ่อมรายหนึ่งในเมืองเอลเลนวูดรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาปิ๊งไอเดียสุดแหวกแนวนำความทรงจำในวัยเด็กอย่างรถบาร์บี้มาเปลี่ยนเป็นทางออกสุดล้ำดัดแปลงให้กลายเป็นรถที่วิ่งได้จริงเพื่อใช้เป็นยานพาหนะสู้กับค่าครองชีพในยุคปัจจุบันโดยงานนี้เป็นฝีมือของมารีไฮทาวเวอร์หนุ่มวัย30ปีได้ชุบชีวิตรถบาร์บี้สีชมพู Power Wheel Barbie Dream Camper ให้กลายเป็นรถที่วิ่งได้จริงบนท้องถนนโดยเขาดัดแปลงติดเครื่องยนต์ลูกสูบเดี่ยวขนาด2แกลลอนเป็นอะไหล่ที่แกะมาจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเครื่องเก่าเข้ากับเสาแบบเดียวกับที่เครื่องตัดหญ้ากระตุกทีเดียวรถแคมปิ้งคันจิ๋วนี้ก็จะส่งเสียงคำรามพร้อมโลดแล่นไปตามถนนด้วยไอเดียนี้มาจากมุมมองเจ้าตัวที่ว่าปัจจุบันน้ำมันราคาแพงเกินไปจนอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดประกอบด้วยความชอบประกอบรถโกคาร์ทและของเล่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็เลยได้ไอเดียสร้างมินิคันจิ๋วขึ้นมาใช้งานจริงโดยไฮทาวเวอร์ยังเล่าว่าปกติแล้วเขาเป็นเจ้าของรถยนต์หลายคันที่ต้องใช้น้ำมันพรีเมียมและแม้กระทั่งรถมินิแวนคันเก่งเขาก็ต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังต้องจ่ายหนักกว่า60ดอลลาร์หรือราว 2,100 บาทเข้าไปแล้วหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
4: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: yeah.

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยตูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตให้คงอยู่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: อะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์เต่ารวมถึงสิ่งมีชีวิตจึงจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตให้คงอยู่สืบต่อไปติดตามกับคุณปวีณาสมคิดค่ะ
5: ในปีพุทธศักราช2543องค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกเต่าน้ำและเต่าทะเลที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เต่ารวมถึงเต่าทะเลทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างองค์ความรู้เรื่องเต่าให้กับประชาชนทั่วโลกต่อมาจึงกำหนดให้วันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเต่าโลกจากรายงานสถานภาพสัตว์ทะเลหายากปี2560ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าประชากรเต่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมีสาเหตุหลักมาจากขยะพลาสติกปัญหาการลักลอบเก็บไข่เต่าอีกทั้งพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเลลดลงจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งโดยแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะครามรองลงมาเป็นหมู่เกาะสิมิลันแม้ว่าในประเทศไทยจะพบสายพันธุ์เต่าทะเลจำนวน5ชนิดแต่ปัจจุบันพบการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง4ชนิดคือเต่ากระเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่าหญ้าโดยเต่ามะเฟืองได้ถูกบรรจุในบัญชีสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมการรณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเต่าบกและเต่าทะเลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพปิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกข์สภาพอากาศประจำวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เธอคนนั้น
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
5: EFM Playlist Non-Stop

สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันเสาร์การตื่นเช้าในวันหยุดแล้วออกไปวิ่งหรือเดินเบาๆเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะครับ

0: ร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: รุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: อังคารคลุมโปง
5: เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนพยาบาลวันนั้นเขากำลังลงเวรตอนดึกที่จอดรถจะอยู่ติดฝั่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านศพส่วนมากในป่าช้าก็เลยจะเป็นศพที่ตายโหงเขาก็เดินไปที่จอดรถพอขึ้นรถไปเขาก็เก็บของโน่นนี่นั่นเตรียมสตาร์ทรถพอกดสตาร์ทรถแล้วก็เปิดไฟรถปึ้งไฟรถฉายไปที่ป่าช้าค่ะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นขาร้อยคู่อะค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะ
4: อังคารคลุมโปง
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: วิลเลจินอล
3: สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
4: EFM 94
2: ทอล์กอารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีนะนมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงานเน
3: า
4: ะ
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบนี้อันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่กรุงปารีสรับมือวิกฤตพลังงานโลกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่กรุงปารีสรับมือวิกฤตพลังงานโลกผอ. IEA ชื่นชมไทยเดินมาถูกทางพร้อมผลักดันไทยสู่สมาชิก OECD คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: เมื่อวานนี้ที่ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีบิรอนผู้อำนวยการ IEA เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยผู้อำนวยการ IEA ชื่นชมนโยบายพลังงานของไทยเป็นทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทพลังงานโลกที่กำลังเผชิญความท้าทายโดยเฉพาะการเร่งทบทวนนโยบายพลังงานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ IEA พร้อมสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับ IEA ในทุกมิติพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตนอกจากนี้ผู้อำนวยการ IEA ตอบรับคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงาน Gas Tech 2026ที่กรุงเทพมหานครเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: กาเซเมโร่กองกลางประสบการณ์สูงทีมชาติบราซิลหลังหมดสัญญาในถิ่นโอแทฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์